0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม
3: ่สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
4: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
2: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
1: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขัง เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นต่อพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินได้ว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า

0: ความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
1: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
0: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
6: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมาดีนะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
7: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผย

0: ของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะทิติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตณปัทลีอนันต์ฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาจบอันดับ13ร่วมพออนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาอันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาอันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยศชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนัตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามดินาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
3: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้ง สาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุข
8: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
9: ครับสวัสดีครับผม
8: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
9: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานี แถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องและอำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนปูพยาหรือเราเรียกว่าทุ่งปูพยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยกระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกับกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างเกี่ยววิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ล้านนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพอดีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งกระจานจะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
10: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสธนช.ได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างคะ
9: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
10: ค่ะทางสธนช.ได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
9: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แค่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็อาจจะมีฝนตกหนักปรับปลายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
10: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่าคะ
9: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลนะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องผลักดัน การน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
10: ที่เห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอะคะ
9: ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยก็เข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
10: ค่ะจากการที่ประชุมปภ.นายกเป็นห่วงภาคใต้สั่งให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสทช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
9: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรนครเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
10: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
9: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนเนี่ยมีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่แถบทางเราเขื่อนประแสเขื่อนหนองกระไรที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าสักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็ทบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นระยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้ทั้งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรนครที่กาญจนบุรีครับผม
10: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
9: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขน้ำหรือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยครับก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโด ยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงนะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
9: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะผันผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนิโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
10: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับผม
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
12: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานค่ะ
13: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนหลายๆสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
14: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอรีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
13: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการช่วยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
15: ในกรุงเทพนี่ก็มีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นเนี่ยส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติแจ้งได้เลยนะคะที่1565ค่ะ
13: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำนายครานันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
18: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานนะไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องตรงนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ได้แค่กระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแล้ว
17: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
19: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
17: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
20: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวัน ภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่าย60%สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
2: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
20: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได
21: ้โรงแรมร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ระดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไประยะต่อไปนะคะ
20: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
22: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
23: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
25: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
26: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียด คือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: ครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับทาง FM 95 MHz นะครับสวท.จังหวัดลำพูนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับทุกวันอังคารหลังเคารพธงชาติแบบนี้ครับกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกต.จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ผมนายจินวัฒน์มรดาครับพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็สวัสดีพี่ย่อนะครับพี่ย่อกิ่งการบุญธริกบุตรนะครับพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการนะครับร่วมดำเนินรายการกับเราในวันนี้นะครับก็พบปะกันเป็นประจำนะครับพี่ย่อครับก็ช่วงนี้ก็จะมีข่าวใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับก็คือเราได้ต้อนรับนะครับท่านผู้อำนวยการท่านใหม่นะครับเนื่องด้วยท่านสันติทิพย์ชโยนะครับท่านไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ทางเมื่อวานนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนก็ได้ต้อนรับนะครับท่านผอ.ท่านใหม่ซึ่งมาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับประจำจังหวัดลำปางนะครับก็คือท่านผอ.ทองเนตรดูใจนะครับผมก็ได้ต้อนรับท่านอย่างเป็นทางการนะครับเรียกได้ว่าอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับก็ร่วมซึ่งก็ท่านก็ได้สักการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานแล้วก็ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานนะครับทั้งนี้ก็ท่านได้เข้าพบนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนด้วยนะครับคือได้พบท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับแล้วก็รวมถึงท่านเวนจวรรณมีเผือกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนด้วยก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีนะครับในปีงบประมาณใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับพี่อ้อครับ
3: ค่ะ
2: ครับก็ได้แนะนำท่านผู้อำนวยการท่านใหม่ไปแล้วนะครับก็ช่วงนี้ครับก็ยังมีการเลือกตั้งหลายๆแห่งนะครับพี่อ้อของในพื้นที่จังหวัดลำพูนก็นอกเหนือจากการเลือกตั้งใหญ่นะครับก็จะมีการเลือกตั้งใช้เรียกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนาะซึ่งเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับซึ่งถือได้ว่าจังหวัดลำพูนก็มีเป็นประจำทุกเดือนนะครับพี่อ้อ
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งในช่วงนี้ครับก็จะมีที่ไหนบ้างครับพี่อ้อครับ
3: ค่ะก็เมื่อกี้น้องต่างได้กล่าวไปเนาะของเราก็จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งผ่านมาวันที่9สิงหาก็เลือกตั้งไป 3-4 แห่งนะคะแต่คราวนี้ค่ะก็มีสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านกลางนะคะได้ท่านเสียชีวิตเนาะในกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยค่ะเราจะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะคะภายใน60วันนะคะก็ท่านทางเทศบาลตำบลบ้านกลางอะค่ะท่านก็ได้รายงานการพ้นสมาชิกภาพนะคะของบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1นะคะเมื่อวันที่15กันยาที่ผ่านมาแล้วก็ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งของจังหวัดลำพูนเรานะคะก็ได้ให้ความเห็นชอบให้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนะคะซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งของเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1เนี่ยค่ะในวันที่8พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะแนะนำในเรื่องของแผนการดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายที่กำหนดเนี่ยค่ะของเราดำเนินการจัดการเลือกตั้งอยู่ในห้วงเวลาภายใน60วันก็คือใช้ระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งคือ57วันนะคะนับจากวันที่ท่านพ้นสมาชิกภาพจนถึงวันจัดการเลือกตั้งคือวันที่8พฤศจิกายนนะคะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะน้องตองคะก็ได้มีการนะคะรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1 ในกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะที่เปิดรับสมัครไปก็ตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมนะคะซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้นนะคะ4คน4หมายเลขนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้สมัครทั้ง4ท่านเนี่ยมีใครบ้างและในตามกฎหมายอะค่ะเมื่อดำเนินการรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติว่าผู้สมัครทั้ง4ท่านเนี่ยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดแล้วหรือเปล่านะคะซึ่งในห้วงระยะเวลาในการปิดการรับสมัคร7วันค่ะน้องต๋องคะก็ทางผอ.กกต.ท้องถิ่นจะต้องประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งวันที่จะต้องประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครก็จะตรงกับวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะคะก็ภายในสัปดาห์นี้ค่ะทั้ง4ท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งท่านก็ดูนะคะว่าทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งเนี่ยได้ประกาศรับสมัครท่านหรือเปล่านะคะในกฎหมายกำหนดไว้อีกถ้าประกาศว่าไม่รับท่านเนี่ยนะคะก็จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ท่านว่าไม่รับท่านนะคะแล้วถ้าเกิดท่านเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องนะคะสามารถที่จะคัดค้านในเรื่องของการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตรงนี้กับทางผอ.กกต.ท้องถิ่นเนี่ยภายใน3วันนะคะที่ในกรณีที่ไม่ประกาศท่านหรือว่ามีผู้สมัครท่านอื่นเห็นว่าที่ประกาศมาทั้ง4ท่านมีบางท่านนะคะที่เห็นว่าไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตรงนี้ก็สามารถที่จะยื่นเอกสารหลักฐานนะคะในการที่ร้องคัดค้านสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตรงนี้ได้ซึ่งวันสุดท้ายในการที่จะยื่นคัดค้านในสิทธิสมัครตรงนี้นะคะก็ตรงกับวันที่12ตุลาคมนะคะอันนี้ในเงื่อนไขที่ตอนประกาศมาแล้วของกฎหมายที่กำหนดระยะเวลาของการประกาศสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะคะตรงนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะน้องต๋องเราก็มีหนังสือแจ้งเวียนมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง58แห่งและเราก็มีการซักซ้อมเน้นย้ำไปในท้องถิ่นใดที่มีการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งเราก็จะแจ้งไปค่ะว่าเมื่อท่านดำเนินการการรับสมัครเนี่ยแนวทางในการที่จะพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งค่ะน้องต๋องสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไปนะคะถ้าเกิดท่านใดได้รับชมรับฟังอยู่นะคะก็จะเห็นว่าขบวนการขั้นตอนเนี่ยเวลาเรารับสมัครเสร็จแล้วนะคะคุณสมบัติมีเพียงไม่กี่ข้อแต่ลักษณะต้องห้ามตามมาตราที่กำหนดไว้เนี่ยอยู่ต้องหลายมาตราอยู่ในหลายอัน

ไทยโดยการเกิดไหมนะคะผู้ใดได้การแปลงสัญชาติมาตรงนี้จะถือว่าไม่มีคุณสมบัติเพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยจะต้องเป็นสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้นของผู้สมัครนะคะตรวจสอบจากไหนจากใบสุทธิบัตรค่ะหรือตรวจสอบจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งตรงนี้หลักเลขนะคะของ13หลักเนี่ยของสำนักทะเบียนเขาจะรู้เขาจะมีว่าเลขตรงนี้คือคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะอันนี้คือการตรวจสอบเรื่องของสัญชาติไทยในการเกิดตามมาตรา49วงเล็บ1นะคะส่วนนะคะคุณสมบัติในมาตรา49วงเล็บ2คือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะคะซึ่งเรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นฉบับที่3ซึ่งเคยได้นำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปแล้วว่าแต่ก่อนนั้นนะคะถ้าคุณสมบัติตรงนี้นะคะกฎหมายได้มีการแก้ไขว่าถ้าเป็นแค่สมาชิกคืออายุ25เดิมนั้นคืออายุถ้าเป็นผู้บริหารเดิมคือจะ35แต่คราวนี้ก็คือ25ปีเหมือนกันค่ะในเรื่องของคุณในเรื่องของอายุนะคะถ้าแนวทางในการพิจารณาตรงนี้ตรวจจากไหนคะน้องต่องคือเขาก็ตรวจจากบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยค่ะทะเบียนบ้านนะคะเช่นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ถ้าเกิดกรณีวันเลือกตั้งตรงกับวันที่20กันยา2569นะคะก็ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยต้องมีนะคะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่22กันยา2544อันนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะอายุ25ปีนะคะจนถึงวันที่เขารับสมัครรับเลือกตั้งอันนี้นะคะให้เห็นส่วนนะคะในการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของเรื่องของคุณสมบัติบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารสำเร็จการศึกษานะคะเคยดำรงตำแหน่งตรงนี้ก็คือดูจากนะตรวจสอบว่าเขาสำเร็จการศึกษาจบปริญญาตรีจริงไหมในวังวุฒิของที่มีการกำหนดเอาไว้ว่าต้องจบป.ตรีหรือนะคะตรวจสอบไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเคยดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดคุณสมบัติข้อนี้คือจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าถ้าไม่จบป.ตรีก็อาจจะใช้ว่าเคยดำรงตำแหน่งนะคะตรงนี้ในเรื่องของคุณสมบัติเขาก็จะตรวจสอบนะในเรื่องของคุณสมบัติตรงนี้สำหรับนะคะในการตรวจสอบพิจารณาสิทธิสมัครตรงนี้ก็ยังมีอีกนะคะในเรื่องของมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันนะคะสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่กำหนดเอาไว้ว่าถ้าท่านจะสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นของเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1เนี่ยเราใช้เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตเลือกตั้งแต่ว่ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่1ฉะนั้นถ้าเกิดท่านที่อยู่ในของเทศบาลตำบลบ้านกลางอยากจะสมัครรับเลือกตั้งนะคะพื้นที่อาจจะไม่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่1อาจจะอยู่ในเขตเลือกตั้งที่2แต่ท่านก็สามารถที่จะสมัครนะคะเพราะเขาใช้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้ก็สมัครได้แต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องย้ายหรืออยู่นะคะในเทศบาลตำบลบ้านกลางมาเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนะคะอันนี้ก็คือเห็นชัดๆว่าถ้าเกิดท่านย้ายเข้ามาเนี่ยเกิน1ปีก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะตรวจสอบจากไหนคะถ้าท่านผอ.ท้องถิ่นเขาก็จะตรวจสอบจากทะเบียนบ้านนะคะว่าท่านน่ะได้อยู่ที่นี่เป็นยังไงคะครบ1ปีไหมตามที่คุณสมบัติที่กำหนดเอาไว้นะคะในแนวทางในการตรวจสอบในเรื่องของคุณสมบัติก็ตรวจสอบไม่ยากแต่คราวนี้ในลักษณะต้องห้ามค่ะน้องต่องค่ะมันมีหลายอนุนะคะที่เราจะต้องประสานงานขอความร่วมมือนะคะไปกับหน่วยงานต่างๆในการที่จะตรวจสอบในลักษณะต้องห้ามในแต่ละอนุนะคะของมาตรา50นะคะวงเล็บ1เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามติดยาเสพติดให้โทษคราวนี้ค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วท่านผอ.จะไปตรวจกันที่ไหนล่ะคะว่าติดยาเสพติดให้โทษแนวทางที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้แจ้งเวียนไปนะคะบอกว่าตรวจจอดตรวจจากใบรับรองแพทย์ค่ะน้องต๋องเพราะว่าในใบรับรองแพทย์เนี่ยต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากแพทยสภาผู้สมัครรับเลือกตั้งนะจะต้องนำใบรับรองแพทย์ตรงนี้มายื่นซึ่งตรงนี้ค่ะจะต้องมีการกำหนดระบุออกไปด้วยนะคะว่าไม่นะคะไม่ได้ติดยาเสพติดให้โทษหรือปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษอันนี้ค่ะก็ตรวจจากตรงนี้ท่านผอ.ก็ดูที่ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะ
ตามมาตรา50วงเล็บ2

0: 2ค่ะเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายค่ะตรวจจากไหนอะคะอันนี้ก็จะต้องส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ไปดูว่าตรงนี้ค่ะว่าศาลนะคะตรวจสอบจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศให้ว่าเป็นคนบุคคลล้มละลายหรือกดจากการล้มละลายหรือเปล่าซึ่งนะคะเขาบอกว่าในลักษณะต้องห้ามตรงนี้นะคะเขาบอกว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในปัจจุบันหรือไม่หรือเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องจากการทุจริตนะคะอันนี้ต้องไปตรวจสอบดูนะคะเขาก็จะส่งไปที่ตามที่แนวทางที่ให้ไปว่าหน่วยงานตรงไหนสำหรับเรื่องของการถือหุ้นอันนี้ก็จะส่งไปที่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะตรวจสอบดูว่าเป็นผู้ที่มีหุ้นนะคะของตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ในอนุที่4มาตรา50เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้นะคะสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอันตรงนี้ก็คือดูจากไหนคะสังเกตจากทางกายภาพว่าเป็นคนที่วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไหมนะคะตรวจสอบจากสำนักศาลยุติธรรมและคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะตรวจสอบจากใบรับรองแพทย์นะมันก็จะมีในแต่ละอนุประเด็นไปนะคะที่ว่าตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือตรงนี้จะต้องไปเป็นบุคคลที่ถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะคะก็ตรวจสอบที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูนเรานะคะก็จะตรวจให้ว่าเขาถูกจำกัดสิทธิ์ไหมไม่ไปใช้สิทธิ์ไหมและในกฎหมายค่ะก็ได้มีการกำหนดไว้แล้วก็ระบุให้เลยนะคะในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นในฉบับที่3ค่ะน้องตองได้กำหนดให้ทางผอ.กกต.ท้องถิ่นเนี่ยนะคะตั้งโต๊ะนะสำหรับในการตรวจสอบว่าเขาถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเปล่านะคะไม่ไปใช้สิทธิ์หรือเปล่าไม่แจ้งเหตุหรือเปล่านะคะเป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดตรวจพบเนี่ยก็ให้คืนใบสมัครไปให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเราไม่ได้ผอ.ท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้มีการตรวจสอบว่าเขาเสียสิทธิ์ไหมในประเด็นตรงนี้นะคะก็ทำให้นะคะต้องมาดำเนินคดีตามมาตรา120กันต่อแล้วว่าคือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วมาสมัครในบางครั้งผู้ที่มาสมัครรับเลือกตั้งค่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจำไม่ได้อะครั้งที่ผ่านมาเขาไปใช้สิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็ได้แจ้งเหตุหรือเปล่ามันทำให้เขาจะต้องมาเสียสิทธิ์ ในเรื่องของการที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าให้นะคะกฎหมายก็ได้กำหนดว่าให้ทางผอ.ท้องถิ่นเนี่ยตั้งโต๊ะเลยวันที่เขามายื่นเอกสารหลักฐานนะคะตรวจเบื้องต้นแล้วก็ให้ตรวจว่าถูกจำกัดสิทธิ์ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเลย
1: ส่วนใหญ่จะไม่รู้กรณีที่มีการเลือกตั้งซ่อมมีนะ
0: ใช่ใช่
1: บางพื้นที่อาจจะมีเลือกตั้งซ่อมทั้งสจ.บางทีนะครับสจ.แล้วก็อาจจะในเขตเทศบาลด้วยเนาะอาจจะไม่ได้มาใช้สิทธิ์และไม่ได้แจ้งเหตุทีนี้การตรวจสอบการไม่ไปใช้สิทธิ์เดี๋ยวนี้มันก็ง่ายเนาะมันก็คือสามารถที่จะค้นหาผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็คือเอาเลขบัตรไปคีย
0: ์ก็จะรู้ละขายของเลยเพราะว่าเว็บไซต์ของเรามีอะไรนะ
1: ใช่ครับมีตรวจสอบ
0: สมาร์ทโ
1: บนนะครับก็จะมีการตรวจสอบการแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ด้วยจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่างๆนะครับก็จริงๆก็ง่ายๆตรวจสอบได้เป็นการคัดกรองช่วยเหลือผู้สมัครในเบื้องต้นนะคร
0: ับไม่ยากเลยค่ะในการตรวจสอบผู้สมัครก็ตรวจเองก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องไปตรวจหน้าโต๊ะนั้นแล้วก็สามารถที่จะแคปหน้าจอตรงนั้นหรือว่าสั่งปริ้นตรงนั้นได้เลยว่าฉันไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิ์อะไรนะ
1: ยืนยันเนาะเพราะว่ามีหลายเคสแล้วที่ตกมาตายเรื่องนี้นะครับเพราะเป็นเรื่องง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: ก็ทางสำนักงานก็ไม่อยากจะมีการดำเนินคดีตามมาตรา120ตรงนี้ก็เลยได้มีการให้ทางผอ.ท้องถิ่นเนี่ยตรวจสอบตรงนี้แล้วก็ปริ้นเลยค่ะแนบไปกับการที่ผู้สมัครจะยื่นเลยก็เป็นการง่ายที่ท่านจะได้ไม่ต้องถูกในเรื่องของลักษณะต้องห้ามมาตรานี้ด้วยนะคะซึ่งเขายกตัวอย่างถ้าของบ้านกลางเนี่ยเคยมีการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1ไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมนะคะของ2569
1: สดๆร้อนๆที่ว่าใช
0: ่ถ้าเกิดผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งตรงเนี้ยทั้ง4ท่านยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดท่านไม่ได้ไปอ่ะแทนตำแหน่งที่ว่างเมื่อวันที่9สิงหาเนี่ยนะคะเราตรวจเนี่ยเราตรวจการถูกจำกัดสิทธิ์2ปีเราก็จะตรวจท่านตั้งแต่การเลือกตั้งอบจ1กุมภาพันธ์68ซึ่งยังไม่พ้นอยู่ใน2ปีการเลือกตั้งนายกแล้วก็สมาชิกที่ครบวาระพร้อมกันค่ะเมื่อวันที่11พฤษภาคม68 นะคะแล้วก็การเลือกตั้งส.ส.และออกเสียงประชามติอันนี้ก็ผ่านเมื่อต้นปีมาเมื่อ8กุมภาพันธ์69แล้วก็จะมาตรวจอีกครั้งคือวันที่9สิงหาที่บอกไปเนี่ยค่ะทั้ง4แห่งนะคะท่านต้องมั่นใจอ่ะว่าท่านนะคะซึ่งตรงนี้คิดว่านะคะในวันรับสมัครเราตั้งไม่ได้คิดนะคะก็ไปตรวจดูไปตรวจเยี่ยมกับทางท่านผู้บริหารของสำนักงานเราค่ะก็ทางท่านผอ.เทศบาลท่านก็ตั้งโต๊ะตรงนี้ค่ะในการตรวจนะคะในเบื้องต้นตรงนี้ข้อนี้ก็ไม่โดนแน่ๆนะคะว่าท่านได้ไปใช้ไม่ถูกจำกัดสิทธิ
1: ์
0: ในเรื่องของสมัครรับเลือกตั้งค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของการที่ว่าแนวทางในการตรวจสอบสำหรับคำพิพากษาของศาลนะคะตามมาตรา50อนุ6นะคะก็ให้ถูกจำคุกหรือถูกขังอยู่โดยหมายศาลก็ตรวจสอบจากศาลยุติธรรมนะคะเขาก็จะส่งไปที่ศาลยุติธรรมแล้วก็กรมราชทัณฑ์นะคะซึ่งทางผอ.ท้องถิ่นปิดเขาก็จะสรุปนะคะก็มันจะมีแบบฟอร์มค่ะท่านผอ.ท้องถิ่นได้รับแนวทางตัวนี้อยู่แล้วจะมีแบบฟอร์มให้ท่านคีย์หรือว่าทำแบบในการที่จะส่งไปแม้กระทั่งไอ้ที่แนวทางแต่ละข้อเนี่ยค่ะก็จะมีรายชื่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ที่ให้ทางท้องถิ่นประสานงานไปแล้วก็แนวทางที่ลู่ทางช่องทางในการที่จะส่งเอกสารในการตรวจสอบแล้วก็มีการซักซ้อมไปแล้วนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างในเรื่องของการตรวจสอบนะคะอันนี้เพียงแค่ไม่กี่อนุที่ให้เห็นว่าเรามีการตรวจสอบเข้มงวดแล้วก็ไม่หลุดไปแน่นอนนะคะถึงแม้ว่านะคะทางผอ.กกท.ท้องถิ่นเนี่ยส่งไปตรวจสอบและผลเนี่ยยังไม่ได้กลับมาแต่ว่าตามเงื่อนไขเวลาคือภายใน7วันนับแต่ปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งทางผอ.ท้องถิ่นก็จะประกาศไปก่อนแต่ถ้าความปรากฏมาที่หลังนะคะหน่วยงานต่างๆที่ตอบกลับมาและท่านเข้าข่ายหรือมีลักษณะไม่ใช่เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามนะคะก็สามารถที่จะมาถอนการสมัครรับเลือกตั้งของท่านได้ก็เข้าสู่กระบวนการในกฎหมายเขาก็จะมีกำหนดอยู่ค่ะก็ไม่ได้ว่าอยู่ๆจะตัดสิทธิ์ท่านเลยก็จะมีกฎหมายให้ทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะและทั้งผอ.กต.ท้องถิ่นนำหลักฐานพยานต่างๆมานะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของการสืบสวนไต่สวนนะคะก็ไม่ได้ถอนท่านง่ายๆแต่ถ้าท่านผิดจริงก็ถูกถอนแน่นอนถึงแม้ว่าจะเข้าไปดำรงตำแหน่งประกาศรับรองผลมาแล้วซึ่งจังหวัดลำพูนเจอเยอะเหมือนกันในเคสลักษณะที่ประกาศรับรองผลไปแล้วค่ะแต่มาความปรากฏหลังจากที่ประกาศรับรองผลไปแล้วนะคะก็เข้าสู่กระบวนการที่สืบสวนไต่สวนนะคะก็คณะกรรมการก็มีทางผู้ที่มีอำนาจในการที่พิจารณาว่าท่านพ้นจากตำแหน่งนะคะของเทศบาลก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะซึ่งท่านจะมีคณะกรรมการในพิจารณาสิทธิ์สมัครตรงนี้เขาก็จะแจ้งรายงานมาว่าตามตรงนี้ท่านนะพ้นสมาชิกภาพเพราะว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา50อนุอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งเราก็ดำเนินการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างมีหลายแห่งเหมือนกันนะคะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนได้มีการเลือกตั้งในกรณีเช่นแบบนี้หลังประกาศผลไปแล้วก็นะคะคือเน้นย้ำให้ท่านทราบว่านะคะผู้ที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยค่ะท่านจะต้องรู้กฎหมายในเบื้องต้นบ้างแล้วก็ศึกษานิดนึงนะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากจะมาดำเนินคดีแล้วก็ต้องมาดำเนินการจัดการเลือกตั้งในกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในเรื่องที่ว่ามันอาจจะไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะท่านประวัติของท่านจะรู้มากที่สุดนะคะแต่ถ้ามาตรวจพบนะคะในบางเรื่องเนี่ยคำว่าเคยเนี่ยอาจจะ10ปี20ปีมาแล้วแต่มาตรวจพบเจอก็อาจจะทำให้นะคะท่านจะต้องไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งไปเลยก็ได้นะคะอันนี้อ้อขออนุญาตนะของน้องตองว่าเพียงบางอนุให้เห็นนะคะว่าเราตรวจสอบมีแนวทางไปยังไงแล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะว่าทางสำนักงานกกต.และทางท่านผอ.เนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดถ้าเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยผอ.ท้องถิ่นเขาจะส่งไปตามแนวทางที่แจ้งเลยค่ะ
1: ก็จะมีการคัดกรองให้กับท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะที่จะเลือกผู้สมัครเรียกได้ว่าเข้มข้นนะครับเพราะว่ามีหลายคุณสมบัติก็อาจจะมีบางส่วนเนาะแต่ว่าลักษณะต้องห้ามก็มีหลายข้อเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นการคัดกรองให้แก่ประชาชนแต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่ข้อมูลอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าแหล่งข้อมูลในการตรวจสอบอยู่หลายหน่วยงานนะครับเพราะว่าไม่ได้ถือครองเพียงแค่หน่วยงานเดียว
0: แล้วก็ไม่ใช่จังหวัดลำพูนที่มีการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างอย่างเดียว
1: ก็จะส่งไปเยอะนะครับ
0: ก็มีเยอะ อันนี้ของบ้านกลางที่เลือกตั้งแน
1: ่ๆ
0: นะคะว่าท่านพ้นสมาชิกภาพเมื่อ12กันยาที่ผ่านมานะคะแต่นะคะสำหรับที่เราจะต้องมีการเตรียมการยังมีอีกค่ะอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างเช่นเดียวกันนะคะเราได้รับการประสานงานข้อมูลมาเบื้องต้นนะคะว่าจะมีของท่าเชียงทองนะคะที่จะพ้นสมาชิกภาพแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างที่ดำเนินการที่ว่าจะได้รับเอกสารแจ้งมานะคะก็จะพ้นสมาชิกภาพในช่วงของวันที่7ตุลาเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งแห่งคือทาทุ่งหลวงอันนี้น่าจะเป็นเขตเลือกตั้งที่1ถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้ก็จะพ้นสมาชิกภาพในวันที่1ตุลาซึ่งก็ผ่านมาแล้วแต่ว่ารอในเรื่องของเอกสารหลักฐานที่ทางผอ.ท้องถิ่นท่านตามกฎหมายกระบวนการเนี่ยท่านจะต้องรายงานเข้ามาให้กับเรานะคะเพื่อที่ให้เราตรวจสอบดูว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะยังมีและห่วงระยะเวลาที่เขายังต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งหรือเปล่าถ้าอยู่ไม่มีเวลาระยะเวลาไม่ถึง180วันก็ไม่ต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งแต่อันเนี้ยเพิ่งเลือกตั้งไปเมื่อ11พฤษภาคม68นะคะถ้าแจ้งมาช่วงเนี้ยก็ยังเหลืออยู่ 2-3 ปีนะคะก็ต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างแน่นอนนะคะก็เป็นส่วนที่ทางท้องถิ่นจะต้องผอ.ท้องถิ่นเทศบาลต่างๆที่มีเคสแบบนี้มีการลาออกหรืออะไรจะต้องรายงานมาให้เราซึ่งเราก็จะแจ้งแนวทางในการดำเนินการเตรียมการการเลือกตั้งตามมาตรา11ของกฎหมายของเราก็คือให้จัดการเลือกตั้งภายใน60วันค่ะก็ยังมีอีก2แห่งที่มีการเตรียมการเอาไว้ก็คาดว่าถ้าพ้นในช่วงต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาช่วงตรงนี้น่าจะจัดการเลือกตั้งนะคะอยู่ในห่วง60วันเนี่ยน่าจะเป็นประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะ28หรือ29พย.เนี่ยค่ะแนวนะคะประมาณ50กว่าวันเหมือนกันถ้าไปอีก1สัปดาห์เนี่ยก็จะเกินไปนะคะก็คิดว่าคาดว่าตามแผนแนวทางแผนที่ร่างไว้ประมาณนี้ค่ะ
1: ของปลายเดือนเนาะพฤศจิกายนนะครับ
0: ก็ที่จะมีการจัดการเลือกตั้งค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลทั้ง2แห่งนี้แล้วก็จะมานำเรียนอีกครั้งนึงนะครับ
0: ใช่ใช่ค่ะก็ประชาสัมพันธ์เบื้องต้นก่อนเผื่อผู้สนใจนะคะว่าอยู่ตรงนี้มันเขตอะไรนะอาจจะไปถามทางปลัดหรือทางผอ.ท้องถิ่นเทศบาลต่างๆดูว่าที่เราเก่าไปอีก2แห่งเนี่ยถ้าจะมีรับสมัครช่วงไหนอ่ะผมอยากสนใจจะสมัครนะคะ
1: ก็สามารถเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นได้นะครับก็ช่วงแรกนี้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่านะครับก็ที่มีแน่ๆ1แห่งเนาะพี่อ้อก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1ก็จะจัดการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายน2569นะครับแล้วก็อีก2แห่งก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเชียงทองเขตเลือกตั้งที่2แล้วก็การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวงเขตเลือกตั้งที่1ก็จะอยู่ในช่วงระหว่างเตรียมความพร้อมเตรียมการก็จะได้มานำเรียนที่กับท่านผู้ชมคุณผู้ฟังทางสวท.นะครับทีหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงแรกนี้ก็ค่อนข้างเข้มข้นนะครับพี่ค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักฟังบทเพลงนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกต.จังหวัดลำพูนในช่วงที่2ครับ
0: ค่ะ

0: ครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับทาง FM 95สวทลำพูนอีกครั้งนะครับพบ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตจังหวัดลำพูนในช่วงที่2นะครับซึ่งช่วงแรกเราก็ได้พูดเกี่ยวกับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนเนาะรวมถึงการพูดถึงเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการเนื้อหาอย่างไรบ้างไปแล้วนะครับทีนี้อันนั้นเป็นหน้าที่ของทางกตแล้วก็ทางท้องถิ่นเนา
1: ะ
0: ที่จะดำเนินการเรามาดูเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งบ้างครับถ้าสมมติว่าท่านลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับทีนี้กรณีที่แทนตำแหน่งที่ว่างแบบนี้ทางผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายไหมครับพี่ยอดครับ
1: ใช่ค่ะน้องตองถูกต้องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครบวาระหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกท่านทุกคนนะคะถึงแม้ว่าจะประกาศผลมาแล้วท่านไม่ได้รับการเลือกตั้งท่านมีหน้าที่ในการที่จะต้องยื่นบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายของท่านนะคะซึ่งในกฎหมายนะคะกำหนดเอาไว้ภายใน90วันนับแต่วันเลือกตั้งในกรณีถ้าเป็นการเลือกตั้งของบ้านกลางที่จะเกิดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยค่ะนับจากวันเลือกตั้ง90วันนะคะก็กำหนดไว้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจะต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายนะภายในวันที่6กุมภาพันธ์2570ปีหน้าก็คือ90วันนับจากวันเลือกตั้งไปนะคะอันนี้คือของบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1แต่ถ้าเป็นร่างแผนในการเลือกตั้งที่กล่าวไปอีก2แห่งซึ่งยังไม่ได้ผอ.ท้องถิ่นยังไม่ได้ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้งตรงนี้นะคะถ้าการเลือกตั้งกำหนดเอาไว้ในห้วงช่วงของวันที่29พฤศจิกายนนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งของท่าเชียงทองเขต2กับท่าทุ่งหลวงเขต1ถ้าจะมีการเลือกตั้งในวันที่29พฤศจิกายนเนี่ยภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งก็จะตรงกับวันที่27กุมภาพันธ์2570ค่ะอันนี้คือห้วงระยะเวลาที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้สมัครรับเลือกตั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกสารการสมัครใบรับรองแพทย์นะคะหรือรูปภาพรูปถ่ายที่ท่านจะต้องเตรียมนะคะอันนี้ใบเสร็จต่างๆท่านต้องเก็บเอาไว้เลยตั้งแต่ท่านเตรียมไว้ละนะคะพอค่าสมัครรับเลือกตั้งในหลักฐานที่ต้องกำหนดในการยื่นเนี่ยท่านค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะท่านจะต้องเก็บหลักฐานตรงนี้ไว้ซึ่งพอภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งเนี่ยท่านก็สามารถมายื่นแบบฟอร์มในการยื่นถ้าเกิดผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงนะคะในช่วงเวลานั้นท่านสามารถที่จะมาติดต่อกับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของจังหวัดลำพูนเราซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานให้ข้อมูลนะคะให้ความรู้ให้รายละเอียดในการกรอกค่ะก็ไม่ต้องกังวลต้องกลัวไปขอให้มายื่นถ้าไม่ยื่นมี
0: บท
1: ธ
0: ง
1: ใช
0: ่ไหม
1: ครับใช่ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าไม่มายื่นภายใน90วันนี้จะได้ ขอไปครับ จะมีผลหรือว่ามีบทกำหนดโทษอย่างไรบ้างครับพี่ยอด
1: ค่ะอันนี้เราจะเน้นย้ำอยู่เรื่อยๆเลยนะคะซึ่งของจังหวัดลำพูนเราค่ะก็มีบ้างนะคะในเรื่องถ้าไม่มายื่นหรือในภายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเราเนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่ค่ะจะให้เจ้าหน้าที่ไปประสานงานนะคะแจ้งไปทางเทศบาลให้ทางแล้วก็แจ้งไปทางผู้สมัครโดยตรงให้มายื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งตรงนี้เราจะไม่ค่อยกังวลแต่ที่กังวลก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งท่านต้องรับผิดชอบตัวเองค่ะการที่ท่านจะหาเสียงใดๆทั้งสิ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท่านต้องยื่นให้ครบถ้วนถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะน้องตองว่าบทกำหนดโทษเนี่ยในความผิดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนำสรุปมาให้ท่านรับฟังนะคะก็คือผู้สมัครนะคะใช้จ่ายเกินจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะคะประกาศกำหนดต้องละวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง 100,000 บาทหรือปรับเป็นจำนวน3เท่าของจำนวนเงินที่เกินแล้วแต่ค่ะว่าจำนวนใดจะมากกว่ากันนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปี
0: คร
1: ับ อันนี้ถ้ายื่นเกินจำนวนนะคะยื่นค่าเป็นการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนได้เคยประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายไปแล้วนะคะเมื่อวันที่16กันยายน2567ค่ะใช้ประกาศจำนวนตรงนั้นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนะคะใช้จ่ายได้ไม่เกิน170,000บาท นะคะอันนี้ท่านก็ดูนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเกินวงเงินที่กำหนดแต่ก็ต้องอยู่ในภายตรงนี้ก็แจ้งให้ท่านทราบไว้นะคะสำหรับที่ความผิดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีอีกข้อหนึ่งคือผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายในเวลาที่กำหนดหรือจงใจยื่นเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและนะคะให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา5ปีนะคะอันนี้คือในเรื่องของการยื่นที่ ไม่ในภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะขอโทษค่ะ หรือจงใจยื่นเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน นะคะสำหรับนะคะบทกำหนดโทษถัดมาก็คือผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นเท็จค่ะนะคะก็ต้องระวางโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าท่านมีเจตนาตรงนี้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนนะคะถ้าเข้าไปถ้าท่านได้รับเลือกตั้งด้วยก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการตรงนั้นด้วยท่านจะต้องได้พ้นจากตำแหน่งหรือเปล่าอันนะอันนี้ก็คือบทกำหนดโทษที่ยื่นเป็นเท็จแต่ก็ต้องไปดูว่าถ้าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งมันก็จะมี
0: มีขั้นตอนนี
1: ้ค่ะว่าจะท่านจะต้องหลุดจากตำแหน่งตรงนี้หรือเปล่าค่ะอันนี้ในเรื่องของบทกำหนดโทษของการยื่นเกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ก็เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเหมือนกันนะคะก็สามารถที่เวลาประกาศพอเราตรวจสอบเสร็จแล้วทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งก็จะประกาศนะคะการใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งติดประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบริเวณในเขตเลือกตั้งตรงนั้นนะคะหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในองค์กรปกครองที่มีการเลือกตั้งตรงนั้นก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเอกสารหลักฐานที่เขามายื่นอ่ะมันครบถ้วนถูกต้องไหมจริงไหมยื่นครบหรือเปล่าหรือยื่นเป็นเท็จอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะมีให้ท่านสามารถมาตรวจสอบได้ก็จะมีการติดค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้มีการสามารถที่จะยื่นคัดค้านหรือนะคะว่าการยื่นของเขาเป็นเท็จหรือเปล่าด้วยค่ะ
0: ก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทั้งผู้ได้รับเลือกและก็ผู้ไม่ได้รับเลือกด้วยนะครับพี่อ้อเพราะว่าจะมีหลายเคสนะครับที่ผู้ไม่ได้รับเลือกเขาเข้าใจผิดว่าจะต้องยื่นเฉพาะผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ใช่นะครับจะต้องยื่นท่านเป็นผู้สมัครก็ต้องยื่นทั้งหมดเนาะจะไม่เหมือนเคสของที่ปปช.เนาะที่จะยื่นผู้ดำรงตำแหน่งนะครับอันนี้จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยถ้าท่านลงสมัครรับเลือกตั้งท่านต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยที่ท่านใช้ในเกี่ยวกับการหาเสียง
1: นอกจากว่าท่านผอ.ไม่ประกาศรับสมัครท่านนะคะท่านก็ไม่ต้องยื่นในส่วนตรงนี้
0: ค่ะทีนี้การตรวจสอบก็นอกเหนือจากกกต.แล้วนะครับท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะผู้สมัครด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระบวนการตรวจสอบกันเองได้นะครับก็จะมีเคสหลายเคสที่มีการร้องประเด็นนี้แล้วก็มีโพสต์ตำแหน่งในประเด็นนี้ด้วยนะครับในการยื่นไม่ครบ
1: ยื่นไม่ครบยื่นเป็นเท็จค่ะ
0: ยื่นไม่ครบยื่นเป็นเท็จแบบนี้ก็จะมีเคสแล้ว
1: เข้าสู่กระบวนการของสืบสวนไต่สวนไป
0: ใช่ครับทีนี้มาดูในกรณีของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งบ้างนะครับโดยเฉพาะของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่หนึ่งที่จะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้เนาะ
1: ในวันที่8นี
0: ่พฤศจิกายนเร็วๆนี้แล้วนะครับทีนี้ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับพี่อ้อครับ
1: ค่ะก็อย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าเป็นเขตเดียวกับที่เลือกตั้งวันที่9สิงหาค่ะก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท่านอย่าเพิ่งเบื่อนะคะท่านไปใช้สิทธิ์ของท่านคัดสรรคนดีเข้าไปนะคะทำหน้าที่แทนเรานะคะท่านต้องเตรียมยังไงบ้างคะในกฎหมายกำหนดเลยค่ะว่าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขากำหนดเอาไว้เลยค่ะก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันนะคะเขาก็จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งติดไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดไว้ที่อำเภอนะคะติดไว้บริเวณใกล้เคียงหน่วยเลือกตั้งท่านสามารถไปตรวจสอบได้นะคะว่าคราวเนี้ยชื่อมันตกหล่นเราไปหรือเปล่านะคะก็ไปดูว่ามีชื่อเราไหมนะคะก็วันที่13ตุลาเนี่ยค่ะก็ต้องดำเนินการติดละนะคะก็ไปตรวจสอบดูนะคะก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันก็ยังมีให้ท่านอีกนะคะว่าตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งไปยังเจ้าบ้านค่ะก็จะประมาณวันที่23ตุลา69นะคะเจ้าบ้านที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่1ของตำบลบ้านกลางท่านจะต้องได้รับหนังสือตรงนี้แล้วที่ว่าท่านที่บ้านท่านมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกี่คนนะนายนี้นางนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหากว่าปรากฏหลักฐานตรงนี้ที่ส่งไปสมมุติว่าที่บ้านพี่อ้อเนาะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่4คนแล้วมีชื่อ ใครเข้ามาอีกหนึ่งคนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในกฎหมายก็ให้ห่วงระยะเวลานะคะภายใน10วันให้มีการเพิ่มชื่อถอนชื่อนะคะได้ว่าในบ้านเรามีแค่4แต่เอ๊ะคนนึงมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือภายในวันที่11ตุลาคม2569นะคะเขาก็จะให้เราสามารถที่จะไปยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่มออกมาโดยที่ไม่ได้อยู่บ้านเราจริงๆหรือนะคะแจ้งเรามี4แจ้งมา3นะคะก็ตรงเนี้ยก็สามารถที่จะไปดำเนินการเพิ่มชื่อถอนชื่ออันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเตรียมตัวแล้วก็ศึกษาดูนะคะก็อย่าให้เราพลาดในหน้าที่ที่เราจะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการประชาธิปไตยที่เราจะเข้าไปเลือกสรรคนที่เข้าไปทำหน้าที่แทนเรานะคะก็ในเขตเลือกตั้งที่1ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าของบ้านกลางเนี่ยก็จะอยู่ในหมู่ที่1บ้านพญาภาพหมู่ที่2บ้านขี้เหล็กหมู่ที่4บ้านสันป่าฝ้ายหมู่ที่6บ้านสิงห์เคร่งหมู่ที่9บ้านกลางนะคะแล้วก็หมู่ที่11บ้านหอชัยแล้วก็หมู่ที่12บ้านแจ่มพัฒนานะคะที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่1นะคะท่านจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนะคะคาดว่าเดี๋ยววันที่13ตุลาเนี่ยท่านไปตรวจสอบรายชื่อได้เลยนะคะที่อำเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าที่ใกล้พื้นที่ในการที่ทางผอ.ท้องถิ่นประกาศคือใกล้หน่วยเลือกตั้งก็ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อตรงนี้ได้ถ้าแจ้งไปคือเราได้รับเอกสารก็ยังมีห่วงอีกถ้าไม่ไปตรวจ23ตุลาท่านได้เอกสารดูนิดนึงนะคะว่ามีผู้สมัครกี่ท่านและบ้านเรามีผู้มีสิทธิ์กี่คนนะคะโผล่ขึ้นมาเพิ่มมาหรือว่าขาดหายไปนะคะเราก็สามารถที่จะไปยื่นได้ที่สำนักทะเบียนนะคะของที่เราจะต้องไปยื่นเพิ่มชื่อถอนชื่อนะคะของสำนักทะเบียนตำบลบ้านกลางนะคะอันนี้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะ
0: ครับก็จริงก็ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งง่ายๆวันที่13ตุลาก็เซิร์ช Google ก็ได้เน
1: า
0: ะหรือว่า
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเค
0: ชันสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับก็ไปค้นหาว่าตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นนะครับท่านก็ใช้เลขบัตรประชาชนท่านขีดเข้าไปเนาะก็จะแสดงว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้นหรือเปล่าแล้วก็พื้นหน่วยเลือกตั้งที่ท่านจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะ
1: ทราบเลยแม้กระทั่งหน่วยเลือกตั้งว่าที่ไหนอาจจะเป็นวัดโรงเรียนแล้วก็ยังทราบลำดับด้วย
0: ใช่ครับอาจจะไม่ต้องไปดูตัวเปเปอร์เนาะที่ติดที่อำเภอหรือว่าที่ติดที่เทศบาลก็ได้นะครับครับก็ทีนี้ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อีกอย่างนึงที่ผู้มีสิทธิ์จะต้องเตรียมความพร้อมก็คือหลักฐานการใช้สิทธิ์นะครับหลักฐานการแสดงตนนะครับปัจจุบันสามารถใช้หลักฐานแสดงตนยังไงบ้าง
1: ได้เยอะเลยแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้วนะคะซึ่งหลักฐานอันนี้เลยอันแรกเลยที่สำคัญก็คือบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบัตรเดียวนะคะที่หมดอายุแล้วสามารถนะคะไปแสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งได้นะคะอันนี้คือหลักฐานแรกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีหลักฐานอื่นนะคะที่ทางราชการหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรแต่อันนี้ค่ะถ้าคุณไม่ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนถ้าเป็นบัตรของรัฐออกให้อย่างเช่นของเราจะมีบัตรเจ้าที่ของรัฐบัตรของข้าราชการนะอันนี้จะต้องไม่หมดอายุถึงจะสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีนะคะตรงนี้คือหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันต้องเปิดผ่านแอปพลิเคชันเป็นการรูปภาพอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะก็จะเป็นแอปของไทย ID นะคะแอปของDLT QR License นะคะก็คือใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แอปพลิเคชันของบัตรคนพิการนะคะตรงนี้ก็สามารถเปิดแอปผ่านตรงนี้ได้ถ้าเราไม่นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรเจ้าที่ของรัฐซึ่งเด็กยุคใหม
0: ่
1: ถ้าการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะท้องถิ่นนะคะหรือทางเลือกตั้งส.ส.และออกเสียงนะคะจะเห็นว่าเด็กๆรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกๆนะคะหรือเราเองเราก็มีไทย ID เหมือนกันนะคะเราก็ใช้หลักฐานตรงนี้ไปเปิดผ่านแอปนะคะคือให้ในการแสดงตนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อันนี้ก็แต่ถ้าเป็นคนที่ยังไม่ได้มีการโหลดแอปตรงนี้นะคะก็ตรวจสอบนิดนึงนะคะถ้าเราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบัตรประจำตัวประชาชนเราอยู่ที่ตัวไหมหรือว่ามีหลักฐานอย่างอื่นที่กล่าวไปสามารถไปแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเลือกตั้งอุตมันเดิมนะคะน้องต๋องพี่ขออนุญาตเล่านิดนาน านมากโขนะคะก็ตั้งแต่ปี5กว่า5 354เลยแต่ก่อนที่มีการเลือกตั้งนะคะประชาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ยังไม่เข้าใจบัตรประจำตัวประชาชนของผมหายครับผมไม่ได้เอามาผมมีสำเนาบัตรใช้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะทางท่านประธานกปน.ท่านก็ไม่สามารถที่จะให้ท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็ต้องเป็นบัตรที่ท่านมาแสดงตนสำเนาใช้ไม่ได้ก็อย่าไปโกรธไปเคืองนะคะกฎหมายกำหนดเอาไว
0: ้
1: นะคะถ้าบ้านไม่ไกลใกล้หน่วยเลือกตั้งก็กลับไปเอาที่บ้านก็มีเพียงบัตรเดียวที่หมดอายุและใช้ได้บัตรประชาชนนะคะอย่าใช้สำเนาก็ไม่สามารถที่จะใช้สำเนาเข้าไปในหน่วยได้ค่ะ
0: อันนี้ก็สามารถเตรียมความพร้อมจะเตรียมมันก่อนได้นะครับเอกสารหลักฐานนะครับโดยเฉพาะจริงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ก็ได้เนาะให้ดีใบขับขี่นะครับ
1: คิดว่านะคนไทยทุกคนเดี๋ยวนี้น่าจะมีแอปตรงนี้แล้ว
0: ส่วนใหญ่แล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีท่านมีสมาร์ทโฟนเนาะก็ดาวน์โหลดติดไว้นะครับเพราะว่าใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทางนะครับแต่ว่าจะต้องใช้ตัวจริงเท่านั้นเนาะบัตรก็ต้องเป็นตัวจริงแล้วก็แอปเนี่ยต้องเปิดผ่านแอปเท่านั้นจะมาแคปหน้าจอแบบนี้ไม่ได้นะครับแคปหน้าจอโชว์กับกปน.ไม่ได้นะครับทีนี้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างที่ได้บอกไปก็คือการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งเนาะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องผ่านนะครับทีนี้กรณีที่ไม่ไปใช้สิทธิ์หรือไม่แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับจะเสียสิทธิ์ในด้านไหนบ้างครับ
1: เนี่ยค่ะที่กล่าวไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียสิทธิ์ทางการเมืองแต่ก็ชัดเจนบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราจะมาเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องทางนี้หรือเปล่านะคะพอถูกจำกัดสิทธิ์2ปีอ่ะท่านก็ไม่สามารถที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งนะคะมาดูกันว่าถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์และไม่แจ้งเหตุนะคะเราจะถูกจำกัดสิทธิ์หรือเสียสิทธิ์อะไรบ้างนะคะสิทธิ์แรกเลยตามมาตรา42ที่กำหนดเอาไว้นะคะก็คือสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับนะคะในการเสียสิทธิ์ข้อที่2คือสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่นะคะเสียสิทธิ์ในข้อที่3คือเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นค่ะ
0: คร
1: ับ เสียสิทธิ์ในข้อที่4คือดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทางการเมืองและข้าราชการฝ่ายรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาสิทธิ์ข้อที่5ในการเสียไปนะคะดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนะคะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารนะคะที่ปรึกษาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อสุดท้ายนะคะในการที่จะถูกนะคะจำกัดสิทธิ์หรือการเสียสิทธิ์ตรงนี้ก็คือการดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่านะคะถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดถ้าเกิดเขามาเรียนเชิญท่านนะน้องตองผมได้เป็นนายกผมจะแต่งตั้งคุณเป็นรองผู้บริหารท้องถิ่นหรืออะไรตรงนี้เข้ามานะคะแล้วเราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะถูกจำกัดตรงนี้2ปีก็ไม่สามารถที่จะเข้านะมาดำรงตำแหน่งตรงนี้ได้สมัครรับเลือกตั้งอะไรใดๆได้
0: แล้วก็โดยเฉพาะท่านที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะรวมถึงผู้ที่จะลงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ท่านจะขาดคุณสมบัติได้นะครับทำให้ไม่สามารถลงรับสมัครหรือว่าดำรงตำแหน่งได้นอกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยครับเพราะว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คุณสมบัติเหมือนผู้ใหญ่บ้านเนาะถ้าสมมติว่าท่านถูกจำกัดสิทธิ์เนี่ยท่านจะไม่สามารถลงตำแหน่งดังที่กล่าวมาได้จำนวน6ข้อนะครับที่แจ้งไปเนาะทีนี้วันเลือกตั้งครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับจะมีวิธีแก้ไขแล้วก็แจ้งเหตุยังไงได้บ้างครับพี่นะครับ
1: ก็ที่กล่าวไปนะคะ คือเลือกตั้งของเทศบาลตำบลบ้านกลางเนี่ยเลือกแน่ๆคือวันที่8พฤศจิกายนนะคะเขาจะมีห่วงระยะเวลาถ้าเกิดท่านไม่สะดวกนะคะท่านติดธุระแน่นอนเลยท่านอาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าไปงานบุญหรืออะไรต่างๆนอกพื้นที่ไม่สามารถไปใช้ได้กฎหมายเขาก็เปิดห่วงเวลาในการที่จะแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า7วันก็คืออยู่ในช่วงของวันที่1ถึง7พฤศจิกายน ะคะนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดช่วงตรงนี้ฉันก็ไม่ว่างอีกนะพอจะกลับมาอีกทีหลังวันเลือกตั้งไปแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็คือระหว่างวันที่9นะคะถึง15พฤศจิกายนหลังวันเลือกตั้งอีก7วันนะคะการแจ้งเหตุนะคะที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยก็คือแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นนะคะยื่นแทนได้การแจ้งเหตุตามแบบฟอร์มเนี่ยส่งทางไปรษณีย์นะคะหรือแจ้งเหตุผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชันที่เราพูดอยู่เสมอคือแอป Smart Vote นะคะก็สามารถที่จะแจ้งได้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะของสำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยคือนะคะของเบอร์เว็บของมหาดไทยเนี่ยค่ะท่านเซิร์ชเข้าไปก็ได้นะคะแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเราแจ้งแล้วก็คีย์ไปตามนั้นไม่ยากเลยค่ะนะคะถ้ามีสมาร์ทโวทที่มือนะคะท่านเคยใช้แอปพลิเคชันอะไรต่างๆแอปนี้ไม่ยากนะคะท่านก็สามารถไปติ๊กได้ว่าเหตุที่เราไม่สามารถไปใช้สิทธิ์อาจจะเป็นมีธุระเร่งด่วนนะคะเจ็บป่วยไม่สามารถไปได้นะคะเป็น เดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะคะหรือว่าอยู่ไกลจากถิ่นจากหน่วยที่จะไปเลือกตั้งเกิน100กิโลเขาก็จะมีเหตุผลให้เราสามารถแจ้งตรงนี้ได้นะคะก็แจ้งซะอย่าเสียสิทธิ
0: ์อย่าเสียสิทธิ์นะครับก็ปัจจุบันก็ง่ายๆอย่างที่พี่อ้อได้พูดไปนะท่านเสิร์ช Google ก็ได้นะครับจะต้องเลือกแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งหลายประเภทนอกแจ้งเหตุที่ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็รวมถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.ไว้ด้วยก็ได้เนาะเพราะว่าจะมีข้อมูลหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก่อนจะจากการขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับข้อห้ามความผิดบางข้อเนาะที่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจะต้องพึงระวังในเบื้องต้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องสุราปาร์ตี้เนาะพี่น้องเนาะที่จะต้องห้ามในระหว่างช่วงเลือกตั้งนะครับ
1: ค่ะก็ถ้าพูดถึงอันนี้จะเป็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้
0: ง
1: ว่ามันมีนะคะว่าเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการลงคะแนนตรงเนี้ยมันมีข้อห้ามแล้วก็มีบทกำหนดโทษอย่างไรบ้างนะคะเอาสั้นๆนิดนึงนะคะใกล้หมดเวลาแล
0: ้
1: วก็ในข้อห้ามตรงนี้นะคะเขาบอกห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนออกเสียงอันนี้มีนะคะว่าอ๋อผมมีนะผมมีชื่อก็ที่บอกไปบางทีคุณมีแต่ว่าตอนช่วงที่เขาประกาศบัญชีรายชื่อแล้วชื่อคุณตกหล่น คุณไม่ได้ไปเพิ่มชื่อถอนชื่อตรงนี้ในวันตรงนั้นในบัญชีรายชื่อไม่มีแล้วก็ไม่มีหลักฐานที่มีการเพิ่มชื่อที่สำนักทะเบียนออกให้คุณว่าให้คุณสามารถเพิ่มชื่อแล้วนำหลักฐานไปแสดงตนตรงนี
0: ้
1: แล้วคุณพยายามดึงดันที่จะลงให้ได้นะคะก็บทกำหนดโทษก็ฝ่าฝืนระหว่างโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้นั้นเป็นระยะเวลา20ปีอันนี้แค่1ข้อให้เห็นนะคะว่าเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์แน่นอนเลยเราถึงได้มีการเน้นย้ำถ้าบัญชีรายชื่อไม่มีเรานะคะกฎหมายกำหนดไว้ก่อนมาเลือกตั้ง10วันไปเพิ่มไปดูนะคะก็ถ้าไม่มีแล้วเราพยายามดึงดันที่จะใช้ก็อาจจะถูกบทกำหนดข้อนี้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เราน่าจะหมดเวลาแล้วใกล้หมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพงศ์ก็จะได้ประชาสัมพันธ์ข้อห้ามความผิดต่างๆใน Facebook ต่อไปนะครับ Facebook ของเราก็คือ Facebook มี2 Facebook นะครับมี2 account นะครับก็ account แรกก็จะเป็น Facebook สำนักงานสนง.กกต.จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็นFacebook Fanpage นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนรวมถึงมีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนได้ด้วยนะครับก็ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับประชาชนทั่วไปก็สามารถไปกดติดตามนะครับเพื่อจะรับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็กระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆนะครับติดตามกันไว้ก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับก็สำหรับวันนี้น่าจะใช้เวลาพอสมควรแล้วครับเต็มเวลานะครับพี่อ้อครับก็สำหรับวันนี้ผมนายจินวัฒน์มานานานะครับพนักงานการตั้งปฏิบัติการแล้วก็พี่อ้อกิ่งคุณกิ่งการบุญธนิกบุตรนะครับพนักงานการตั้งชำนาญการก็จะขอลานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวรรค์ภูมินะครับไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกต.สวรรค์ภูมิครับทุกวันอังคารครับหลังเคารพธงชาติครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยสถานีสีสองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่อง 3-4 วันส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงส่วนท้ายเขื่อนบริเวณพระนครศรีอยุธยายังทรงตัวส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก่อนเข้าสู่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม5บานส่วนลุ่มน้ำบางปะกงยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องพร้อมเตรียมศูนย์อพยพขณะที่เขื่อนแก่งกระจานมีน้ำเกินความจุร้อยละ102และระบายน้ำประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่14ตุลาคมนี้เร่งพร่องน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมปศุสัตว์เร่งจัดการซากสุกรกว่า 2,000 ตัวหลังน้ำท่วมฟาร์มสุกรในจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นฝังกลบแล้ว50ตัวป้องกันโรคระบาด นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรขุนขนาดใหญ่ทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดการซากตามหลักสุขาภิบาลกรมปศุสัตว์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อเร่งลำเลียงและจัดการซากสุกรเนื่องจากระดับน้ำอย่างสูงและการเข้าถึงฟาร์มเป็นไปด้วยความยากลำบากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำซากสุกรไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว50ตัวพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบส่วนซากที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาดลดกลิ่นและผลกระทบด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วโดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำป่าไหลหลากท่วม3หมู่บ้านเสียหายกว่า200หลังคาเรือน
10: นายจรัญมณีจันทร์สุขนายอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่รวดเร็วพัดพาท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนทั้งนี้ได้เร่งเปิดเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดพร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอธิวัตรกันทปิงสวทลำพูนรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
11: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้สภาพอากาศโดยทั่วไปบริเวณภาคเหนือจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะนี้ค่ะสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะมีรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนดังนี้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 22.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.5 องศาเซลเซียสปริมาณฝนตรวจวัดเมื่อเวลา 7:00 น.เมื่อวานนี้ถึง 7:00 น.วันนี้วัดได้ 28.4 มม.ปริมาณฝนรวมเดือนตุลาคมวัดได้ 39 มม.และมีปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 924.8 มม.ค่ะสำหรับบ่ายวันนี้คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะต่อไปจะเป็นรายงานปริมาณน้ำฝนรามเพอขอนจอดลำพูนเที่ยวเพอป่าซางปริมาณน้ำฝนวัดได้ 36.4 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้48มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้25มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้12มิลลิเมตรอำเภอบ้านทิ ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 75.8 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.8 มิลลิเมตรที่ว่าการอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.5 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 55 มิลลิเมตรสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิงอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 47.6 มิลลิเมตรและที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝนวัดได้ 44.2 มิลลิเมตรค่ะโดยในเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: ลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
14: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
13: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
14: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
13: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
10: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียง

0: ลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

สวัสดีคุณผู้ฟังและชาวต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทางสวทลปูนนะเจ้า FM 95 MHz นะเจ้าเนาะอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังก็อุจารประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าเนาะตังสวทลปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอากาศฮ้อนจะไปใจฮ้อนเนอะขึ้นเหนือล่องใต้ขับรถขับขี่ปลอดภัยนะเจ้าใจเย็นๆนะเจ้าคุณผู้ฟังถ้าใจบ่เย็นปอนี่กินชาไทยสักหน่อยก็ได้นะดิจอยได้ยินเปิ้นว่าเป็นเครื่องดื่มอันดับ9ของโลกก็นะเจ้าเครื่องดื่มชาไทยเนี่ย ติดอันดับอันดับ9ของโลกเลยนะเจ้าเปิ้นมีเว็บไซต์ที่รวบรวมสูตรอาหารแล้วก็การรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารนะเจ้าบอกว่าเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยอันดับ1เปิ้นบอกว่าได้แก่ลูลาดาจากโคลอมเบียนะที่ผลิตจากผลลูโลบดนะเจ้าน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำแข็งเนี่ยนะมันจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวอมหวานเล็กน้อยเพราะว่าอันนะเจ้าแต่ดีจอยก็เคยกินสักเตื้อ แต่ว่าที่เพิ่นบอกว่าเฮ้ยที่ติดอันดับตอยเนี่ยคือชาไทยชาไทยเฮาชานมเย็นเฮาเนี่ยนะเจ้าติดอันดับ9เครื่องดื่มที่ไร้แอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลกเจ้าเพิ่นบอกว่าชาไทยเย็นเนี่ยคือเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยชาดำเข้มข้นนมข้นหวานและน้ำตาลเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งนะเจ้าเพิ่นนิยมใช้ชาดำใบเช่นชาอัดสัมชาซีลอนแล้วก็ทำให้สีชาเนี่ยเหลืองแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้ชาสำเร็จรูปที่มีสีผสมอาหารอยู่บ้างด้วยนะเจ้าเปิ้นก็เลยบอกว่าเฮ้ยชาไทยเนี่ยเป็นชาอันดับ9ของโลกในประเภทของเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดนะเจ้าถ้าร้อนเกินไปจัดชาไทยสักแก้วก็ได้นะคะอี คุณผู้ฟังเราอยู่ในการนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเนาะอุจาประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการนะเจ้าทางสวทลปูน FM 95 MHz ของเฮานะเจ้าเนาะวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขส่งความสุขให้กับทุกท่านก่อนในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

โอ้ยเป็นเรื่องอีกแล้วทำไมลูกจ้างแบบเราต้องมาเจอปัญหาแบบนี้ด้วยแค่มาสายก็โดนหักค่าจ้างหรอเงินเดือนก็ออกไม่เคยตรงลาพักร้อนก็ยากลาป่วยก็ทำไม่ได้อีกแล้วทนายจ้างเลิกจ้างแบบนี้จะได้ค่าชดเชยไหมปัญหาเหล่านี้ที่คุณเจอกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานช่วยคุณได้โทรเลยสายด่วน1546หรือ1506กด3หรือ LINE Official Account @prdlpwu หรือ Facebook Fanpage กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมให้บริการในสายนี้นะครับ

0: เตือนนายจ้างจ้างคนงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนทำผิด3โทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ห้ามจ้างคนงานต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีเจอจับปรับส่งกลับตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนงานต่างด้าวพ.ศ. 2551
2: ดีนะที่เราเข้ามาถูกต้องไม่งั้นถูกส่งกลับแน่
1: ใช้แรงงานถูกกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างนายจ้างอยู่ได้ลูกจ้างอยู่ดี
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์

ุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเนาะในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็รับรู้รายงานนะเจ้าคุณผู้ฟังจริงๆช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังทางกรมการจัดหางานเนาะเปิ้นก็ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนนะเจ้ามีงานทำในช่วงปิดเทอมสร้างรายได้เพิ่มประสบการณ์ให้กับน้องๆในช่วงปิดภาคเรียนนะเจ้าอธิบดีกรมการจัดหางานนะเจ้าบอกว่ากรมการจัดหางานจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะเจ้าที่จะเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคตด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนนะเจ้ามีงานทำในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งถือว่าเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ในชีวิตจริงที่ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเติบโตอย่างมีคุณภาพมีความรับผิดชอบมีวินัยนะจะเข้าใจในคุณค่าของการทำงานช่วยให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวสะสมประสบการณ์การทำงานจริงซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษานะเจ้าตั้งกรมการจัดหางานป้อนก่อส่งเสริมการจ้างงานนะเจ้านักเรียนนักศึกษาต่อเนื่องเจ้าปี2569ในกรมการจัดหางานก็ร่วมกับสถานประกอบการในการส่งเสริมการจ้างงานนี่นะเจ้าเพื่อกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการบรรจุงานในช่วงของการเปิดภาคเรียนนี่นะเจ้าหลายพันอัตราเลยคุณผู้ฟังมีตำแหน่งงานว่างเนาะพนักงานบริการลูกค้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เก็บเงินพนักงานเสิร์ฟนะเจ้าแล้วก็บริษัทขายสินค้าจากห้างชั้นนำเนี่ยเจ้าเปิ้ลก็ครับนักเรียนนักศึกษาไปทำพาร์ทไทม์เยอะมากเลยนะเจ้าผมฟังเงื่อนไขการจ้างงานสำหรับนักเรียนในสถานประกอบการภาคเอกชนเปิ้นกำหนดระยะเวลาการทำงานเนี่ยให้เหมาะสมกับช่วงวัยและก็การทำงานโดยในช่วงเปิดภาคเรียนนะเจ้าวันที่เรียนปกติเนี่ยปั้นจะเฮือมาฮับพาร์ทไทม์ได้บ่เกิน4ชั่วโมงแล้วก็บ่เกิน6ชั่วโมงในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้นะเจ้าแต่ว่าเฮือบ่เกิน6ชั่วโมงในขณะที่ช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยสามารถทำงานได้บ่เกินวันละ7ชั่วโมงรวมกันบ่เกินสัปดาห์ละ36ชั่วโมงส่วนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกำหนดไว้ว่าบ่ต่ำกว่าชั่วโมงละ40บาทนะเจ้างานที่นักเรียนนักศึกษาสามารถทำได้เนี่ยต้องเป็นงานที่มีความปลอดภัยไม่เสี่ยงอันตรายไม่อยู่ในสถานที่ต้องห้ามเช่นสถานที่เล่นการพนันลงค่าสัตว์สถานที่เต้นรำร้านอาหารที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์เหล่านี้เป็นต้นนะเจ้าเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะเจ้าเปิ้นก็เข้าไปทำงานในสถานประกอบการชั้นนำหลายๆแห่งในช่วงของการปิดภาคเรียนและอาจจะต่อเนื่องเนาะในช่วงเวลาว่างเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะหรือหลังเลิกเรียนเพื่อเข้าไปทำงานในลักษณะแบบนี้ทำพาร์ทไทม์เนี่ยเพิ่มเติมได้นะจ๊ะก็ท่านที่สนใจนะจ๊ะลูกหลานแบบเอ้ยสนใจอยากทำงานแบบนี้บ้างทำไงนะจ๊ะท่านสามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันไทยมีงานทำนะเจ้าเว็บไซต์ก็มีนะเจ้าหรือแอปพลิเคชันก็มีแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเนี่ยนะเจ้าเนาะซึ่งก็จะเปิดกว้างคือท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานทั้งแบบพาร์ทไทม์นะเจ้าหรือแบบเต็มเวลาเนาะเข้าไปดูในระบบได้ไทยมีงานทำนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เล่าสู่กันในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยละกันเจ้า

วิธีการยื่นทำประกันสังคมของแรงงานต่างด้าวประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงอายุหรือ Aging Society ทำให้ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงมีส่วนสำคัญในการที่จะเข้ามาเติมเต็มแรงงานที่ขาดหายไปส่งผลดีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ต้องหยุดชะงักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่พม่าลาวกัมพูชาและเวียดนามทยอยเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นกลจักรสำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตการให้ความคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยนั้นก็จะมีประกันสังคมคอยดูแลคุ้มครองเรื่องสุขภาพการยื่นทำประกันสังคมของแรงงานต่างด้าวสามารถยื่นได้หลังจากเข้าทำงานโดยมีหลักฐานใบอนุญาตการทำงานภายใน30วันกรณีนายจ้างยังไม่ขึ้นทะเบียนสำนักงานประกันสังคมให้ทำการยื่นสปส. 1/01 ไปก่อนกรณีขึ้นทะเบียนแล้วให้ทำการแจ้งผู้ประกันตนสปส. 1/03 พร้อมกับหนังสือเดินทางและใบอนุญาตในการทำงานโดยต้องไปยื่นในพื้นที่ที่ทำงานกับนายจ้างเท่านั้นเมื่อยื่นแล้วนายจ้างต้องทำการจ่ายเงินประกันสังคมภายในวันที่15ของเดือนต่อไปในรูปแบบสปส. 1/10สำหรับอัตราการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ5จากค่าจ้างรายเดือนซึ่งค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนกำหนดเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาทและไม่เกินเดือนละ 15,000 บาทเมื่อลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533และได้นำส่งเงินสมทบจะได้รับความคุ้มครองใน7กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานดังนั้นจึงขอให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลแรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากสำนักงานประกันสังคมได้ที่ LINE Official Account @SSO ไทยสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ

อูดีนีมอหอมเนอร์คุณผู้ฟังเจ้าเวลาของรายการเสียงเห็นแล้วเนาะดีเจอ้อยถ้าจะได้นำรายการนะเจ้าลาคุณผู้ฟังไปเพียงตะอีก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะเป็นประจำตางสวทลปุ่น FM 95ของเฮานะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าวันนี้ดีเจออยนันทพรนะเจ้าหับหน้าที่ดำเนินรายการนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่เนาะยินดีนักสวัสดีเจ้า

0: ที่28กันยายนทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากแล้วก็มีน้ำปริมาณท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้นข้อมูลที่สำรวจนะคะสมุทรสงครามมีความเดือดร้อนพี่น้องกว่า 20,000 ครัวเรือน 20,000 กว่าครัวเรือนซึ่งวันนี้ปภ.ก็ได้เสนอไปยังมติครม.เพื่อขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มเติมอีก1จังหวัดซึ่งก็จะรอมติครม.ในการอนุมัติภายในวันนี้ค่ะขอแจ้งให้ทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของการช่วยเหลือเยียวยาและขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดถ้าหากมีการดำเนินการก็สามารถทยอยส่งข้อมูลให้ปภ.เพื่อที่ปภ.จะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินภายใน2ทุ่มของวันนี้และออมสินก็จะทำการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทำการตามที่ได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบค่ะ
1: ครับในส่วนของประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการผ่านกระทรวงพาณิชย์นะครับในวันนี้ครับมีผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์นะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณจีรวุฒิ
2: พระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมและจ่ายเงินเยียวยาเน้นย้ำสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมในหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแค่เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชนันชิดาสังทองรายงาน
7: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571รวมถึงร่างความร่วมมือระหว่างประเทศหลายฉบับ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ยมีวาระสำคัญจากหลายกระทรวงเข้าสู่การพิจารณาอาทิสำนักงบประมาณเสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571เพื่อวางกรอบการดำเนินงานทางการเงินของประเทศกระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าที่มีถิ่นกำเนิดจากราชอาณาจักรปูตานเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศด้านกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์การหารือทวิภาคีในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตและหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมนี้ภริษณาวันแสนสุขรายงาน
7: จังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี6ตุลาคมนี้
10: นายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าจากการคาดการณ์จังหวัดเพชรบุรีจะมีฝนตกหนักในวันนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองปริมาณ 115.4 มิลลิเมตรอำเภอบ้านแหลม 112.9 มิลลิเมตรอำเภอชะอำ 85.6 มิลลิเมตรอำเภอบ้านลาด 82.1 มิลลิเมตรอำเภอท่ายาง 63.2 มิลลิเมตรอำเภอหนองยาปล้อง 52.6 มิลลิเมตรอำเภอแก่งกระจาน36.6 มิลลิเมตรและอำเภอเขาย้อย 30.8 มิลลิเมตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงณภัสสวรรณ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะหมายชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
13: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
14: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
15: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
14: หืมทำยังไงหรอ
15: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
14: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
15: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
18: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

0: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบและประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053-510-275และ080-067-1057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับรอบรู้ว่ากฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนนะคะที่ชั้นนางสาวศิริรัตน์อุดเถินค่ะหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนนะคะวันนี้มากับท่านประธานค่ะ
2: พานุพงษ์ชัยวันนะครับลุงสอนนะครับ
1: ค่ะก็ห่างหายกันไปหลายวันวันนี้เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะคะลุงสอนมันอาจจะเป็นปลายปีละแต่ในของวงราชการนี่เขาเรียกว่าเปิดปีงบประมาณ70ใหม่แล้วค่ะ
2: ตั้งแต่1 ตุลา
1: 1ตุลา
2: เป็นปีงบประมาณใหม
1: ่ค่ะก็ปีงบประมาณที่แล้วเรียกปี2569ปีงบประมาณ69นี่ก็เยอะหนักหนาสาหัสหลายเรื่อง
2: ค
1: ่ะก็ภารกิจเรามากมายนะคะก็แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็กองทุนฟื้นฟูเราก็ยังภารกิจเดิมนะคะก็คือช่วยเหลือ

0: ฟื้นและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรเช่นการเสนอสนับสนุนเรื่องของแผนและโครงการนะคะภารกิจที่2ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการหนี้นะคะก็คือช่วยเหลือเรื่องหนี้สินที่ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนกับเกษตรสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้นะคะอันนี้ก็คือภารกิจหลักเลย
1: คือถ้าลงรายละเอียดไปอีกนิดนึงเนี่ย
0: ค่ะ
1: ภารกิจของกองทุนฟื้นฟูเราเนี่ยเราจะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่50คนขึ้นไปน
0: ะ
1: ในพื้นที่หมู่บ้านนั้นตำบล นั้นอำเภอนั้นหรือจังหวัดนั้นเพียงแต่ว่าเกษตรกรจังหวัดไหนก็ต้องสังกัดจังหวัดนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะว่าจะไปอยู่จังหวัดอื่นไม่ได
0: ้ข้ามจังหวัดไม่ได้แต่อยู่จังหวัดเดียวกันคนละอำเภอได้
1: ทีนี้พอมาเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูในกลุ่มของเกษตรกรเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้เนี่ยก็จะถ้าแบ่งเป็นในแง่ของการกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันในระดับ1ก็คือการให้เงินอุดหนุนทำให้กลุ่มของท่านเข้มแข็งขึ้นกระบวนการเรียนรู้ของท่านมีความรู้รอบด้านขึ้นนะก็หมายว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้ท่านตรงนั้นแหละน
0: ะ
1: ท่านมีความรู้มีองค์ความรู้มีทักษะมีความชำนาญจากนั้นมาเนี่ยท่านก็จะสามารถที่จะไปยืมนะไปยืมเงินกู้ยืมเงินเนี่ยแต่กระบวนการกู้ยืมเงินก็ไม่มีดอกเบี้ยคือจุดเด่นของกองทุนฟื้นฟูที่แตกต่างจากกองทุนอื่นๆก็คือกระบวนการช่วยเหลือทั้งหมดเราจะไม่มีดอกเบี้ยแฝงเข้าไป
0: เราไม่มีดอกเบี้ย
1: ธนาคารทุกแห่งนะไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐหรือของเอกชนเนี่ยก็จะเติบโตได้ดอกเบี้ยแต่องค์กรของเราไม่ได้เติบโตได้ดอกเบี้ยเราเติบโตไปพร้อมๆกับความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรนะเพราะฉะนั้นงบประมาณที่เราใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเงินกู้ยืมล้วนแล้วแต่ไม่มีดอกเบี้ย
0: เพรา
1: ะนั้นเล็กถึงขั้นที่ว่ามีอยู่ถ้าเกษตรกรเจอปัญหาเนี่ยกระบวนการปัญหาที่เกษตรกรเรามักจะเจอวนอยู่ใน3เรื่องใหญ่ๆก็คือผลผลิตตกต่ำต้นทุนสูงราคาไม่ดีแล้วก็เจอภัยธรรมชาติถ้าเจออย่างเงี้ยพร้อมๆกันหลายๆรอบนะยังไงก็เป็นหนี
0: ้ใช่
1: นะหนี้มาเยือนแน่นอน
0: ใช่
1: พอหนี้มาเยือนเยอะๆเนี่ยหนักหน่วงขึ้นแล้วเป็นซ้อนกันหลายๆครั้งเนี่ยกระบวนการของกองทุนฟูแล้วเขาจะเข้าไปช่วยเหลือจัดการหนี
0: ้ค่ะ
1: นะในการจัดการหนี้เนี่ยหน่วยในเล็กอธิบายนิดหนึ่งว่ามันมีกระบวนการจัดการอย่างไรบ้างนะครับ
0: ค่ะในเรื่องของการจัดการหนี้เนี่ยอันดับแรกเหมือนเราย้ำกันมาตลอดนะคะ1ท่านต้องเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูก่อนนะคะดับที่2เมื่อท่านเป็นหนี้นะคะต้องเป็นหนี้ในระบบท่านเอาหนี้ในระบบที่ท่านเป็นหนี้เนี่ยนะคะมาขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูหนี้ในระบบกองทุนเราจะมีอยู่5ประเภทนะคะ1ง่ายๆก็คือธกส.สหกรณ์นิติบุคคลตามที่กองทุนกำหนดนะคะแล้วก็ธนาคารต่างๆธนาคารพาณิชย์นะคะสัญญากู้เกษตรแล้วก็อื่นๆก็คือตามที่คณะกรรมการกำหนดเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นหนี้ตามที่กองทุนเรากำหนดเป็นหนี้รายบุคคลของใครของมันนะคะลุงสอนเป็นหนี้ของคนอื่นไม่ได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะเชิงเดียวท่านเข้าหลักเกณฑ์2อย่างท่านมาติดต่อสำนักงานเพื่อขอขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อขอรับการช่วยเหลือเรื่องของหนี้นะคะเราโดยที่ในกระบวนการเราก็จะมีขั้นตอนในการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปแต่เหนือสิ่งนั้นท่านต้องขึ้นทะเบียนหนี้ก่อนเมื่อท่านได้รับการจัดการหนี้แล้วเป็นไปตามกระบวนการเรียบร้อยจนสุดท้ายเราได้รับเนี่ยก็คือเราก็จะไปชำระหนี้แทนท่านแล้วท่านก็ย้ายมาเป็นหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูแทนไม่ใช่การปลดหนี้นะคะบางคนเข้าใจว่าได้ปลดหนี้ละไม่ใช่นะคะคือเรียกว่าย้ายหนี้มาอยู่กองทุนฟื้นฟูแต่ว่าเมื่อย้ายเสร็จแล้วเรามานับหนึ่งกันใหม่ตรงนี้จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยใดๆกับพี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะก็มีการมาผ่อนชำระเราแล้วก็ปกที่ดินก็จะโอนตามพรบกองทุนฟื้นฟูมาตรา 37/9 นะคะว่าที่ดินก็คือโอนไว้ที่กองทุนชื่อกองทุนฟื้นฟูก่อนเราก็จะปกป้องที่ดินผืนนี้ได้อย่างสบายใจแล้วว่าไม่มีการสืบทรัพย์อายัดหรือใดๆทั้งสิ้นในที่ดินทีนี้ที่ดินนี้ก็จะเหมือนกับตามหลักของนโยบายกองทุนเลยก็คือเป็นการรักษาที่ทำกินได้อย่างเต็มที่ 100% ค่ะ
1: ก่อนจะไปถึงประเด็นอื่นเนี่ยเรื่องกระบวนการจัดการหนี้ของกองทุนเนี่ยอยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟัง นะโดยเฉพาะสมาชิกเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยได้

0: รับทราบร่วมกันว่าเมื่อเราเอาท่านออกจากห้อง ICU นะครับคือวิกฤตของเกษตรกรก็คือ1กำลังดำเนินคดีฟ้องร้องยึดทรัพย์ขายท่อตลาดอันเนี้ยอยู่ในวิกฤตแล้วเพราะว่า1ท่านไม่มีทางที่จะชำระหนี้ได้แล้วเขาจะเอาทรัพย์สมบัติของท่านไปขายละไปขายถึงถ้าท่านไม่มีเงินใช้คืนเนี่ยดอกเบี้ยมันก็จะเติบโตไปเรื่อยๆแต่พอท่านเข้าขึ้นทะเบียนหนี้กับเรานะเราไปซื้อหนี้แทนท่านไม่ใช่ว่าพอใช้หนี้แทนท่านปั๊บเนี่ยตรงนี้ต้องเข้าใจตรงให้ตรงกันก่อนหนี้ท่านหายไปนะไม่ใช่นะท่านเป็นหนี้กับเราต่อเป็นหนี้กับกองทุนต่อนี่กระบวนการเป็นหนี้กับกองทุนเนี่ยท่านจะไม่ต้องแบกภาระของดอกเบี้ย
1: ใช่
0: ดอกเบี้ยจะหายไปเลยทุนเท่าไหร่มาวางแผนร่วมกันท่านมีความสามารถในการที่ชำระคืนภายใน5ปีก็5ปีวางแผนกันนะหรือมันหนักไป5ปีเอา10ปี15ปีขึ้นกับสภาพความ
1: ขึ้นอยู่กับต้นเงินด้วยต
0: ้
1: นเงินมากต้นเงินน้อยแล้วก็ความสามารถในการชำระอันนี้เดี๋ยวตรงนั้นน่ะก็จะเจ้าหน้าที่ก็จะเขาก็จะคุยกับท่านนะคะแต่ว่าเรื่องสำคัญคือไม่มีดอกเบี้ย
0: ใช่ตรง
1: มันอยู่ตรงเนี้ย
0: ตรงเนี้ยไม่มีดอกเบี้ยเห็นไหมว่ากองทุนเราเนี่ยมีลักษณะพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังเนี่ยเราจะไม่คิดดอกเบี้ยกับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าในระบบการให้เปล่าให้อุดหนุนให้เปล่าให้ยืมนะให้กู้ยืมไม่มีดอกเบี้ยหรือไปชำระหนี้แทนก็ไม่มีดอกเบี้ยนี่ไอ้ตอนที่อยู่ในกองทุนเราเนี่ยตอนที่เราซื้อหนี้มาเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขอันหนึ่งก็คืออย่างน้อยที่ดินจะต้องอยู่ในกองทุน5ปี
1: อยู่5ปีก่อนนะคะ
0: 5ปี5ปีเพื่ออะไรรู้เปล่า5ปีเพื่อว่าป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนอื่นๆมาแอบซื้อนะแล้วก็ที่ดินของท่านก็จะหลุดไป
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ในระหว่าง5ปีเนี่ยเราก็จะมาวางแผนร่วมกันว่าเราจะทำให้ท่านฟื้นฟูเข้มแข็งขึ้นมาได้อย่างไรนะก็เริ่มต้นจากการให้เงินอุดหนุนก่อนให้เงินอุดหนุนหรือให้เงินยืมนะเพื่อที่จะทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นที่ดินก็จะเป็นของท่านโดยตรงแต่ถ้าท่านอยู่ในภาวะที่ถึงหนี้จะมาอยู่ที่กองทุนแล้วใบที่ดินมาอยู่ที่กองทุนแล้วแต่ท่านอยู่ในภาวะที่ยังอ่อนแออยู่เนี่ยเราก็จะเริ่มฟื้นฟูท่านเสริมความเข้มแข็งให้ท่านก่อน
1: มันจะมีอยู่ข้อคำสอนในของกองทุนเราเนี่ยก็คือข้อกำหนดเลยก็คือคนที่ได้รับการจัดการหนี้จะต้องเขาเรียกว่าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเขาเรียกว่าการฟื้นฟูหลังการจัดการหนี
0: ้
1: เพื่อว่าทำยังไงให้ท่านมีรายได้เมื่อมาใช้หนี้เราเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็ได้รับเงินจัดสรรมาใช่ไหมคะเงินนี้เป็นหมุนเวียนเพราะฉะนั้นหนี้ที่เราชำระที่เราช่วยท่านมาท่านต้องคืนเราแต่คืนแบบไม่มีดอกเบี้ย2เราจะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เกิดคำว่าการฟื้นฟูหลังการจัดการหนี
0: ้
1: เพื่อให้มีรายได้เดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะลุงสอนนอกจากไม่มีดอกเบี้ยนะคะกองทุนเรานี่ไม่เหมือนที่อื่นอีกนะคะซื้อหนี้ปีสมมุติว่าซื้อหนี้วันที่1ตุลา69นะคะเดือนหน้ายังไม่ต้องใช้นะคะให้พักปีนึง
0: ให้พัก1ปี
1: งวดที่1นับปี70นอกจากไม่มีดอกเบี้ยแล้วนะคะให้เริ่มต้นงวดที่1ก็คือปีถัดไป
0: เหมือนพักชำระหนี้ก่อน
1: พักชำระหนี้คือให้เวลาไปหายใจหายคอให้เวลาไปฟื้นฟูตัวเองหายเครียดมีเวลาไปทำมาหากิน1ปีเนี้ยเพื่อเก็บเงินก่อนไม่ใช่ว่าชำระปุ๊บเดือนถัดไปมาใช้หนี้กองทุนเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะชำระได้เพราะฉะนั้นเราให้ท่านเว้น1ปีปีถัดไปถึงจะเรียกว่างวดที่1
0: เป็นองค์กรเดียวนะเป็นองค์กรเดียวที่เข้าใจหัวจิตหัวใจของพี่น้องเกษตรกรในภาวะที่ยากลำบากเพราะส่วนใหญ่ของผู้บริหารกองทุนก็ผ่านวิถีชีวิตแบบนั้นมา
1: ใช่
0: ไหมพรบนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปกป้องพี่น้องคนยากคนจน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในปีก็ขออนุญาตอวดนิดนึงปีที่ผ่านมาเราก็ถือว่าลำพูนเราประสบความสำเร็จนะคะคือหน้าที่เราช่วยเหลือเรื่องหนี้สินแต่อีกหมวกใบหนึ่งเราก็ต้องตามหนี้ด้วยเหมือนกันค่ะลุงสอนพอเราตามหนี้ก็แต่เราไม่ใช่ในทุนเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปกับชาวบ้านนะคะก็เขาเรียกติดตามเยี่ยมเยียนสมาชิกเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถ รับชำระคืนได้ถึง 93.93% ค่ะลุงสอน
0: โอ้โหเกือบ 100%
1: ปีนี้รู้สึกปีนี้กดดันเลยค่ะปีนี้น้องๆกดดันนะคะก็ถือว่าเป้าหมายเราก็ถือว่าเราสำเร็จ
0: ความสำเร็จตรงนี้หัวหน้าเล็กมันสะท้อนอะไรรู้ป่ะมันสะท้อนให้เห็นว่างบอุดหนุนก็ดีงบกู้ยืมก็ดีที่เราอุดหนุนให้พี่น้องเนี่ยมันก่อเกิดประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลจนสามารถทำให้พี่น้องมีเงินมาชำระคืนให้กองทุนได้นี่เงินกองทุนที่ชำระคืนเนี่ยมันไปไหนมันก็จะไปช่วยเหลือ
1: เวียนกันใหม่ใช่ค่ะ
0: เหมือนกับกยศนั่นแหละพี่ช่วยน้องพี่คืนนะน้องก็อย่าได้กู้ต่อเงี้ย
1: วันนี้รุ่นพี่เราเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมว่าอย่างน้อยเขาก็คืนมาเพื่อมีการหมุนเวียนแล้วก็สองก็คือมันก็เป็นกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเราก็ลงไปเยี่ยมเยียนนะเราก็เห็นเขาการมีการชำระคืนมีการมีความพยายามนะคะเหมือนเดียวกับของงบกู้ยืมนะคะปีนี้ก็ได้ถึง 69% จริงๆถ้าเราเป็นสถาบันการเงินนี่อันนี้ถือว่ายังไม่บรรลุนะคะแต่บังเอิญเราเป็นหน่วยงานประเภทกองทุนหมุนเวียนเป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไรเพราะฉะนั้นได้ 93% เนี่ยถือว่าสูงหรือแม้แต่กู้ยืมได้69%ก็ถือว่าเราตัวชี้วัดเราก็ถือว่าเราผ่านแล้วนะคะก็เราก็ถือว่าพี่น้องเกษตรกรลำพูนเราให้ความร่วมมือในการกับสำนักงานได้อย่างดีมากเลยค่ะ
0: ค
1: ุณ
0: คือตัวชี้วัดพวกนี้นะท่านสบายใจได้ว่าเราไม่มาเป็นตัวชี้วัดว่าโอ้หัวหน้าเล็กติดตามนี่แล้วหัวหน้าเล็กจะได้ยกระดับได้ส
1: ี
0: ่ไม่มีสี่ไม่มีขั้นไม่มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากตัวนี้นะครับก็เป็นกระบวนการรับใช้ของเจ้าหน้าที่เราที่ต้องรับใช้พี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วเราถึงบอกว่าไม่มีการแสวงหากำไรและไม่มีการอะไรที่เราบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้าท่านมาติดต่อกับกองทุน
1: บริการของเราทุกอย่างเราไม่ได้คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะจะเสียก็กรณีพี่น้องเกษตรกรมาหาเราที่สำนักงานนะคะก็อันนี้ท่านอาจจะต้องค่าเดินทางอะไรที่ท่านจะต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะก็แต่ถ้ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะค่าขึ้นสมัครต้องเป็นเสียค่าสมัครไหมค่าแบบฟอร์มมีค่าเสียค่าแบบฟอร์มทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ
0: คือกองทุนเราเนี่ยเราจะป้องกันบางบุคคลบางกลุ่มที่แอบอ้างเอากองทุนไปทำมาหากินเช่นอ้างว่าตัวเองรู้จักประธานลุงสอนนะประธานอนุ
1: กรม
0: รู้จักกับหัวหน้าเล็กนะเพราะฉะนั้นผ่านตัวเองเนี่ยเดี๋ยวกระบวนการจัดการนี่ซื้อนี่ได้แน่นอนแต่ขอให้ถอนมา 20% 30% แบบนี้ไม่มีนะครับกระบวนการแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นพี่น้องแจ้งทางหัวหน้าเล็กได้เลยเราจะดำเนินคดีเลยถ้าใครไปทำ
1: อยู่กลุ่มไหนก็ไม่มีสิทธิพิเศษนะอยู่กลุ่มสอนจะได้สิทธิพิเศษไหม
0: ไม่มีต้องอยู่ในเกณฑ์อ
1: ยู่ในเกณฑ์อย่างเดียวค่ะค่ะก็ถือว่าเราย้อนกลับไปปีที่ผ่านมา
0: เมื่อกี้
1: เราลืมเล่าม
0: ันเหมือนหัวหน้าเล็กจะลืมอีกการหนึ่งกระบวนการหนี้เพราะว่า
1: เราลืม
0: นี่มีอีกประเภทหนึ่งเติมให้เต็มก่อน
1: หนี้ประเภทหนึ่งก็คือเขาเรียกโครงการส่งเสริมของรัฐนะคะพอดีปี69นี่จบไปละแต่เราก็หวังว่าโครงการนี้จะกลับมาอีกนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติครม.แต่ในปี69กับ70ตอนนี้คือปีนี้ยังไม่มีแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเมื่อปี53มาครั้งหนึ่งละแล้วก็มามีปี63นะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่รัฐเข้ามาส่งเสริมหลักเกณฑ์เราก็อยากจะเล่าน้องสอนแต่เราก็ไม่รู้ว่าปี70จะใช้หลักเกณฑ์เดิมหรือมีอีกหรือเปล่าแต่
0: เล่าตรงนี้ไป
1: เล่าของเดิม
0: ผู้บริหารเองก็พยายามผลักดัน
1: ใช่ค่ะเล่าของเดิมนะคะเล่าของเดิมก็คือว่าโครงการนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้บางคนบอกว่าเอ๊ะกองทุนไม่มีเงินหรอกซื้อหนี้น้อยคือถ้าเราใช้เงินเราทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นจึงเกิดโครงการขึ้นมา1โครงการก็คือโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติครม.4แบงค์รัฐนะคะในปี3ปีย้อนหลังที่ผ่านมาตอนนี้โครงการนี้จบแต่ช่วยสำหรับคนที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้แล้วโครงการนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรรับผิดชอบหนี้ของตัวเองต้นเงินแค่ 50%ต้นเงินอีก50กับดอกเบี้ยทั้งหมดจะแขวนพักไว้เมื่อท่านชำระ50ของท่านเสร็จรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเงินก้อนหลังให้ท่าน นะคะอันนี้เป็นการช่วยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินกองทุนเลยแม้แต่บาทเดียวเป็นเงินของพี่น้องเกษตรกรครึ่งหนึ่งเงินอีกครึ่งเขาเป็นของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าโครงการนี้ได้ต้องเป็นสมาชิกกองทุนฟูและขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ปีที่ผ่านมาจะเป็น4แบงก์รัฐก็คือธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์แล้วก็ SME นะคะตอนนี้กำลังเรารอดูว่าจะมีโครงการนี้ในเฟสต่อไปในปีนี้หรือไม่ถ้ามีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแจ้งพี่น้องเกษตรกร
0: แต่หลักการสำคัญก็คือขอให้พี่น้อง
1: ขึ้นทะเบียนนี่ก่อน
0: ขึ้นทะเบียนนี่ปั๊บพอสิทธิตรงนี้มีมติครม.มาหนุนนะมันก็เอาชื่อของท่านอยู่ในระบบแล้วท่านก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการของการนี้ได้นะเพราะฉะนั้นการขึ้นทะเบียนนี่จึงมีความสำค
1: ั
0: ญนะครับพี่น้องอาจจะโครงการอาจจะยังไม่มีมาแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราอยู่ในบัญชีในต
1: ะ
0: กร้า
1: เขาเรียก
0: ว่าตรงนั้น
1: น
0: ะแล้วมันพอนโยบายมาปั๊บเนี่ยหรือรัฐจัดสรรงบมาตรงนี้ได้ให้ธกส.มาได้นะหรือว่าให้ธนาคารอื่นๆมาได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างที่ตรงนี้ได้นะครับ
1: ปีที่ผ่านมาเราก็สำรวจกับสหกรณ์ด้วยเพื่อที่จะเสนอโครงการปรับโครงสร้างหนี้เช่นเดียวกับกลุ่มธนาคารนะคะแต่ทีนี้ก็รอฟังผลว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้ก็ต้องขออนุญาตแจ้งสมาชิกนะคะว่าบางคนขึ้นทะเบียนวันนี้แหละคุณสอน3วันโทรมาละพี่ป้าเป็นยังไงเมื่อไหร่จะได้
0: ลุงสอนเองก็เจอนะเพราะว่าลุงสอนอยู่กับเกษตรกรเนี่ย
1: คือ
0: บอกว่า
1: ใจเย็น
0: ๆมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนี้ของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศในหัวหน้าเล็กมัน 500,000 ล
1: ้
0: าน
1: ค่ะ
0: แล้วใครจะเอางบตรงไหนมาล้างหนี้ได้ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้เพราะงบประมาณของประเทศ3ล้านล้านเนี่ยมันมีจำกัดแล้วใน3ล้านล้านเนี่ยมันกลายเป็นงบค่าใช้จ่ายประจำเน
1: ี่
0: ยไป 60% แล้วอะเพราะนั้นเหลือเงินที่จะพัฒนาหรือเงินที่ช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยก็เหลือน้อยนั้นกับหนี้ทั้งหมด 500,000 ล้านเนี่ยมันโอ้โหมันมหาศาลเพราะนั้นกระบวนการจัดการหนี้มันการปรับโครงสร้างหนี้ก็คือกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาคือลำพังให้กองทุนเราเนี่ยปีละพันกว่าล้านหน้าเล็กและสมาชิกเราทั้งประเทศเนี่ย
1: 77จังหวัด
0: นี่เป็นแสนล้านเพราะนั้นมันต้องเรียงตามลำดับเนี่ยแต่กระบวนการที่เขาเรียกว่าเรียงตามลำดับก็คือข้อมูลของท่านจะต้องอยู่ในฐาน
1: ใช่คือท่านมาอยู่ในระบบก่อนสองหลังจากขึ้นทะเบียนหนี้แล้วนะคะถ้าท่านมีหนี้เร่งด่วนอันนี้เสริมนะคะกรณีท่านมีเร่งด่วนถูกฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆก็แล้วแต่ท่านต้องรีบติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนะคะเพราะเราจะมีการอีกสิทธิประโยชน์หนึ่งก็คือเราจะทำหนังสือบรรเทาทุกข์ไปยังสถาบันเจ้าหนี้ให้ท่านนะคะเพื่อขอชะลอการดำเนินคดีนะคะไม่ว่าจากการยึดทรัพย์ขายทอดแต่ทั้งหมดทั้งมวลผลเนี่ยจะอยู่ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้แต่เราจะทำหนังสือให้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูกับในฐานะที่ท่านขึ้นทะเบียนหนี้แล้วอันนี้เราจะเป็นสิทธิของเขาเรียกสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเต็มๆแต่ท่านต้องแจ้งสำนักงานนะคะ
0: ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: คืออำนาจในการที่จะให้ชะลอหรือว่าจะไม่ฟ้องเนี่ยมันเป็นอำนาจของเจ้าหนี้นะแต่เพียงแต่ว่ากระบวนการอย่างเงี้ยเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็คือในบอร์ดของคณะกรรมการบริหารระดับประเทศเนี่ยเราเชิญมาหมดนะเชิญธกส.มาผู้บริหารธกส.มาอยู่ในบอร์ดนี้ด้วยนะเราเชิญ
1: คน
0: ที่กำกับธกส.ก็คือปลัดกระทรวงการคลังก็อยู่ในบอร์ดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพอมันมีการ MOU หรือมีข้อตกลงในบอร์ดเนี่ยมันก็จะกำหนดถูกกำหนดในเชิงนโยบายของผู้บริหารระดับสูงนั้นพอมาถึงภาคการปฏิบัติในระดับจังหวัดธกส.ก็ดีสากลก็ดีเขาก็ต้องสนองนโยบายตรงนั้นอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะปฏิเสธส่วนใหญ่ที่หัวหน้าเล็กทำเรื่องไปก็ 100% เขาก็ชะลอให้หมด
1: มันจะมีกรณีแค่ว่าแบบด่วนจริงๆมาวันนี้พรุ่งนี้
0: อัน
1: นี้เราก็ไม่ทันนะคะแต่ว่าเราก็พยายามช่วยท่านกระสองก็คืออันนี้เราถึงย้ำว่าอันนี้คือสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้
0: ร
1: ับเต็มๆเลยก็คือระหว่างที่รอการจัดการหนี้จากกองทุนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟ้องร้องอันนี้ต้องรบกวนให้สมาชิกช่วยติดตามเรื่องของตัวเองแล้วก็รีบประสานเจ้าหน้าที่นะคะก็อันนี้ก็ ก็เป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งนะคะที่สมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเราจะได้รับ
0: ทีนี้นะคะอยากจะอย่างนี้คือพอปีงบประมาณใหม่เนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องกลุ่มเกษตรกรต่างๆเนี่ยทำแผนงานโครงการที่จะขอรับการอุดหนุนมาได้เราจะอยากสรุปให้พี่น้องเกษตรกรฟังก่อนว่าที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเราอุดหนุนอะไรไปบ้างนะ
1: ปีที่ผ่านมานี่ไม่เยอะนะคะคุณสอนมี7กลุ่
0: ม
1: ปี69ก็มีพี่น้องเกษตรกรองค์กรเกษตรกรเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องโครงการที่ต้องเป็นลักษณะกลุ่มก็มีกลุ่มที่ยื่นมาแล้วก็ได้รับอนุมัติยื่นมาอนุมัติหมดนะคะที่ได้ยื่นแล้วก็เราเข้าไปพัฒนาแผนไปอะไรทันเนี่ยทั้งหมด7กลุ่มก็จะเป็น5อำเภอนะคะ5อำเภอห้าอำเภอนะคะ
0: อำเภอทุ่งหัวช้างกับอำเภอแม่แทนเนี่ยเราได้ไปปี68
1: แล้วเพราะฉะนั้นในปี69ก็จะเป็นบ้านทีสองโครงการลีสองโครงการมีป่าสร้างหนึ่งโครงการบ้านห้องเวียงหนองล่องที่ไม่มีคืออำเภอเมื
0: อง
1: กับอำเภอเมืองกับแม่ทานะคะทุ่งหัวช้างไม่มี3อำเภอก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ปีนี้รู้สึกจะไปเยอะในเรื่องของการเพาะเลี้ยงแปรรูปเรื่องของกบกับปลาด้านประมงนะคะจะมีแปรรูป1อัน1กลุ่มแล้วก็จะมีทําปุ๋ย1นะคะอยู่แค่3หมวด
0: แต่ปีนี้ปี70เนี่ยกลุ่มอําเภอเมืองเนี่ยอย่างน้อยรู้สึกจะมี3กลุ่มที่เริ่มทําแผนงานโครงการขึ้นมานําเสนอละ
1: ค่ะก็ทีนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเป็นสิทธิประโยชน์ขององค์กรเช่นเดียวกันองค์กรก็สามารถยื่นแผนและโครงการมาที่สำนักงานได้ถ้าท่านไม่ยื่นมาเราก็ไม่สามารถที่จะไปอนุมัติแผนให้ท่านได
0: ้
1: คืองบเรื่องของจะได้ช้าได้เร็วอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามงบประมาณที่เราจะได้รับจัดสรรแต่สิทธิ์ขององค์กรก็คือยื่นแผนโครงการเข้ามาแล้วเราจะมีไปพัฒนาแผนตรง7กลุ่มเนี้ยเราได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีกับภาคีความร่วมมือเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางประมงจังหวัดทางพัฒนาที่ดินมาสอนเรื่องของปุ๋ยนะคะเรื่องของเกษตรก็เรื่องของการแปรรูปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะพยายามให้หน่วยภาคีหน่วยราชการต่างๆได้เข้ามาช่วยสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการให้กับกลุ่มด้วยนะคะค่ะ
0: ที่สำคัญก็คือถ้าต้องคุยกันในกลุ่มก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคุยกันในกลุ่มก่อนแต่ไม่ใช่ว่าคุยกัน50คน100คนในกลุ่มนะก็จับเข่าคุยกันที่มีแนวคิดคล้ายๆกันประมาณ12คน15คนนะก็คุยกันเสร็จแล้วว่าเราจะทำแผนงานโครงการแบบนี้นะจากนั้นมาเนี่ยท่านอาจจะเขียนไม่เป๊ะทั้งหมดอะเราม
1: ีเจ้าหน้าที่ช่วย
0: เจ้าหน้าที่จะไปพัฒนาแผนให้ท่านไปดูว่าความเป็นไปได้ระดับไหนอย่างไรจะต้องปรับอะไรบ้างอันนี้รวมถึงเงินกู้ยืมด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็จะสามารถยื่นมาได
1: ้ก็หรือถ้ากลุ่มไหนหรือผู้นำชุมชนไหนที่ได้ฟังวิทยุวันนี้นะคะก็อาจจะเชิญเราแจ้งสำนักงานแล้วเชิญเราลงไปประชาสัมพันธ์ไปชี้แจงในพื้นที่ได้นะคะกรณียังไม่เป็นสมาชิกหรือยังไม่รู้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเทศบาลก็ติดต่อมาที่สำนักงานได้นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้จะได้สะดวกพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะ
0: ครับทางกองทุนฟื้นฟูเนี่ยต้องขอบคุณทางสวท.ลำพูนมากๆเลยสวท.ลำพูน95เนี่ยนะได้ให้พื้นที่เราในการประชาสัมพันธ์แล้วก็หลายกลุ่มหลายองค์กรที่ฟังเสียงพวกเราอยู่ตรงเนี้ยฟังจากคลื่นของสวท.ลำพูนเนี่ยแล้วก็ฟื้นกลุ่มตัวเองขึ้นมาคือคิดว่าตัวเองกลุ่มตัวเองหายสาบสูญไปแล้วหลายคนบอกว่าชื่อนี้นะช่วยเช็คให้หน่อยอยู่ในกองทุนอยู่ไหมยังมีตัวตนอยู่ไหมปรากฏว่า 3-4 กลุ่มที่ฟังผ่าน95เนี่ยสารพันข่าวนะของขึ้นของสวท.เนี่ยก็ติดต่อมาแล้วก็อันนี้คือสะท้อนว่าประโยชน์ของคลื่นวิทยุนี้รายการนี้ต่อพี่น้องเกษตรกรก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราได้รับความอนุเคราะห์จากสวท.ลำพูน95เนี่ยต้องขอบคุณมากๆและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าวันไหนเรามีงบประมาณนะครับเราก็จะมาอุดหนุนกับคลื่นวิทยุแห่งนี้แต่ช่วงนี้ได้รับการ
1: อนุเคราะห์ฟร
0: ีอนุเคราะห์ฟรีนะครับให้ดำเนินรายการต้องขอบคุณทางผู้บริหารนะครับทางสมท.95ด้วยนะคร
1: ับค่ะก็ฝากไว้ช่วงท้ายรายการนะคะในรอบรู้ว่ากฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรนะคะท่านผู้ฟังนะคะที่ได้รับฟังถ้าสนใจนะคะท่านสามารถติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนเราได้นะคะเราตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดลำพูนชั้น4นะคะหลังใหม่ที่ตำบลศรีโบบานนะคะทางเส้นที่เราจะไปลำปางนะคะหรือโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร080-067-1057นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ053-510-275นะคะก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรกับที่อยู่สำนักงานนะคะก็ย้ำอีกรอบนะคะ080-067-1057อันนี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะคะท่านแอดไลน์เข้าไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็053-510-275อีกช่องทางนึงท่านสามารถติดตามกิจกรรมของกองทุนฟื้นฟูเราได้นะคะของจังหวัดลำพูนเราได้ที่เพจ Facebook กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนเรานะคะเราก็พยายามเป็นกิจกรรมของจังหวัดลำพูนเรานะคะว่าเราไปทำอะไรที่ไหนมีอะไรบ้างในเพจกองทุนเรานะคะก็ช่วงท้ายนะคะก่อนที่เราจะลากันไปนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกรอบนึงนะคะช่วงท้ายลุงสอนจะฝากอะไรก่อนไหมคะ
0: ก็จะมีงานใหญ่ของลำพูนเราน
1: ี่เดี๋ยวเราไปช่องสารพัน
0: แล้วเดี๋ยวก็ออกช่วงท้ายตอนช่วงสารพัน
1: สารพันนะคะ
0: ค่ะนำมาเรียนที
1: ค่ะช่วงแรกนี้ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับฟังเพลงก่อนนะครับ
1: ฟังเพลงค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
1: ค่ะกลับมาพบกับช่วง95สารพันนะคะกับทางสถานีสพท. FM 95ของเรานะคะวันนี้ลุงสอนมีอะไรในสารพัน95มาเล่าสู่กันฟังบ้างคะ
2: คือเหตุการณ์สำคัญที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับในงานใหญ่ของลำพูนเรานะครับงานหนึ่งก็คืองานสลักพัดผ่านไปเมื่อต้นเดือน
1: 25
2: กันยาใช่ไหมประมาณเดือนกันยา
1: 25-26ใช่ค่ะ
2: คือเป็นสลักย้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยคือต้นสลักจะสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการประกวดกันตรงนี้เป็นลักษณะเด่นของจังหวัดลำพูนและเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเราที่เป็นงานสลักย้อมงานสลักย้อมเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างนี้หัวหน้าเล็กเขามีความเชื่อว่าผู้ชายเนี่ยบุญใหญ่ของผู้ชายเนี่ยคือการได้บวชเรียนในศาสนาพุทธเราแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะอันนี้คือบุญใหญ่ของผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าบุญใหญ่ของผู้หญิงในยุคโบราณนะไม่มีแต่มันมีอันหนึ่งที่จะเทียบเท่ากับบุญที่ผู้ชายได้ก็คือการถวายสลักพัดผู้หญิงจะเป็นคนที่คิดเรื่องระบบการถวายเนี่ยผู้หญิงจะเตรียมงานต่างๆย้อมสลักย้อมอะไรเตรียมคือเงินสะสมที่ผู้หญิงทำมาทั้งปีเนี่ยเขาก็จะเตรียมมาทำงานสลักพัดแล้วเป็นงานบุญใหญ่ของเขาเพราะนั้นกระบวนการสลักพัดมันก็เลยเกี่ยวข้องกับวิถีของคน
1: ค่ะ
2: แล้วพอท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพรัตนนายกเนี่ยท่านเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุอริบุญชัยท่านมีดำริที่จะฟื้นฟูและส่งเสริมตรงนี้เนี่ยมันก่อเกิดอะไรหรือเปล่าพี่นาเล็กมันก่อเกิดเศรษฐกิจฐานรากอ่ะ
1: ค่ะ
2: มันมีการปลูกไม้ไผ่มีการเหลาไม้เหี่ยวนะครับมีการแขวนอะไรต่างๆเนี่ยกระบวนการเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยจะเติบโตขึ้นนะครับเฉพาะสวยดอกไม้เนี่ยนะเป็นหมื่นๆเหมือนกัน
1: แล้วถ้าเราไม่เตรียมการไว้ในองค์สองไม่มีด้วยนะหาซื้อไม่ได้
2: อันนี้ก็ผ่านไปละงานสลักพัดงานบุญใหญ่ของลำพูนเรา
1: แล้วก็งานใหม่กำลังจะมาง
2: านใหม่เริ่มแล้ว
1: มาแล้ว
2: ตั้งแต่1ตุลาจะไปจบเอาประมาณวันที่30พฤศจิกายนนะครับก็คือช่วง2เดือนเต็มๆเนี่ยเป็นช่วงของงานคมแสนดวงคมแสนดวงเนี่ยก็เป็นดำริของพระเดชพระคุณท่านพระเทพรัตนนายกเนี่ยท่านคิดว่าการแขวนคมแสนดวงเนี่ยการมีประเพณีเนี่ยมันเนื่องจากจังหวัดลำพูนเราเป็นเมืองวัฒนธรรมแล้วเรามีความเชื่อว่าการได้แขวนคมบูชาพุทธเจ้าเนี่ยจะทำความเจริญรุ่งเรืองมาให้เราจะขจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆออกไปแล้วก็นำแสงสว่างชีวิตเราจะมีแต่ความรุ่งโรจน์เมื่อเหมือนกับคมที่เราถวายพุทธเจ้าพอมีความเชื่อแบบนี้แล้วก็กระบวนการที่เขามาเนี่ยเขากลับมาแขวนที่ลำพูนเยอะ
1: เยอะมาก
2: นะพอเยอะเขาบอกว่าลำพูนเป็นเมืองบุญหลวงของล้านนาเป็นจุดแรกของอาณาจักรหริพุนชัยที่นำศาสนาพุทธเข้ามาของพระแม่เจ้าจามเทวีเพราะฉะนั้นเมืองนี้เมืองก็เลยกลายเป็นเมืองของวัฒนธรรม1,400ปีเนี่ยเวลาคนจะมาแขวนคมเนี่ยเขาจะเลือกมาแขวนที่ลำพูนพอมีคนมาแขวนเยอะขึ้นท่านเจ้าคุณเทพก็บอกว่าเออเราทำให้มันเป็นประเพณีใหญ่ๆเลยไหมท่านก็ลำดีว่าเอาตรงพระธาตุก่อนพระธาตุอริบุญชัยเนี่ยท่านก็ทำโครงการคมแสนดวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2555ละนะ
1: 14 16 15 16
2: ปีละ
1: 15
2: ตอนนี้69
1: ก็14ปีมาละ
2: 14ปีละนะครับ14ปีมาละแล้วก็ไปในยุคที่ดร.นิรันดร์ ดานไพบุญเป็นนายกอบจ.จังหวัดลำพูนเนี่ยนายกนิรันดร์เห็นว่าความคิดของท่านเจ้าคุณเนี่ยน่าได้รับการส่งเสริมก็เลยจัดสรรงบของอบจมาให้ปีละ10ล้านในงานคมแสนดวงนะพองบลงมาตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นงานใหญ่มหกรรมใหญ่ของจังหวัดลำพูนเลยและประกอบกับกำลังสำคัญอีก อีกองค์กรหนึ่งคือสภาวัฒนธรรมที่ภายใต้การนำของอาจารย์พงเทพมนัตตรงกับอาจารย์บารเมศวรรณสัยนะครับสองท่านนี้ก็เป็นกำลังหลักที่จะมาคิดค้นงานอีเวนต์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้กลายเป็นใครไม่มาเนี่ยเหมือนกับขาดอะไรไปอย่างหนึ่งในชีวิตนะครับเหมือนกับว่างานใหญ่ๆของลำพูนเราเนี่ยงานคมแสนดวงก็เป็นงานหนึ่ง
1: งานใหญ่แล้วนานแล้วคมสวยด้วยทั้งสอนแล้วก็ภาพแบบพอเราเห็นก็คือทั้งเมืองสวยค่ะ
2: ท่านผู้ฟังไปเข้าไปใน YouTube นะไปคลิกแค่คมแสนดวงโอ้โหภาพ
1: สวย
2: ภาพออกมาเนี่ยทั้งอดีตทั้งปัจจุบันเนี่ยสวยงาม
1: คือสวยแบบที่ว่าไม่ใช่สวยแต่ภาพที่เขาถ่ายมาคือเราไปในงานจริงๆก็สวยนะคะแล้วดูเขาเรียกอะไรนะคะขลังมันดูมีพลัง
2: ดูจากงบประมาณที่รัฐส่งเสริมนะ
1: ค่ะ
2: หน้าเล็กแรกๆของการจัดนี่นะหลักหมื่นที่เราได้งบประมาณจากรัฐนะแล้วขยับมาเป็นแสนวันนี้เป็น2ล้านแล้ว
1: ค่ะ
2: 2ล้านแล้ว2ล้านไม่ใช่งบของรัฐอย่างเดียวนะครับเป็นงบของเอกชนที่เขาทำ CSR เนี่ยเขาอย่างเช่นไทยเบฟอะไรพวกเนี้ยเขาก็หนุนมาน
1: ะ
2: หนุนมาปีหนึ่งหลายล้านอยู่ก็เลยทำให้มหกรรมคมแสนดวงของลำพูนเด่นดังมากๆจนกระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของลำพูนเรานะครับสัญลักษณ์ของลำพูนเราเนี่ยที่เป็นงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมเนี่ยหนึ่งงานคมแสนดวงนี่แล้วน
1: ะ
2: งานคมแสนดวงนี่ควบกับลอยกระทงด้วยมันเป็นเดือนเดียวกันแล้วก็งานสลักย้อม
1: ง
2: านพระแม่นั่งเมืองนะครับงานพระแม่นั่งเมืองก็จะมาในเดือนธันวาน
1: ะ
2: ครับเราเคยมีการจัดฟ้อนเป็นหลักหมื่นคนนะหลายพันคนที่มาฟ้อนก็
1: แล้วก็งานเดินของคูบาง
2: านเดินงานเทศสันที
1: ที่สันที
2: การของวิถีคูบานะครับงานเทศสันทีก็คือเป็นงานที่ส่งเสริมความคิดแนวคิดที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านให้ไว้ว่างานหน้าหมู่เนี่ยสำคัญวิถีครูบางานหน้าหมู่เนี่ยสำคัญแล้วก็เป็นการจัดและวันปีนี้จัดยิ่งใหญ่มากเพราะว่าปีต่อไปเนี่ยปี71นะปี70เนี่ยปี70ที่จะถึงนี่นะเราจะจัดให้ยิ่งใหญ่เพราะปี71เป็นปีการฉลองที่ยูเนสโกจะประกาศให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้วเราจะร่วมฉลองกันมีการฉลองข้ามประเทศด้วยนะ
1: ข้ามประเทศ
2: มีพม่าฉลองกับเรามีลาวฉลองกับเรา
1: ออนไลน์ด้วย
2: ค
1: ่ะก็ถือว่าเมืองวัฒนธรรมแล้วก็จะมีสโลแกนคำหนึ่งว่านอนลำพูน1คืนอายุยืน10,000ปีอันนี้น่าจะจริง
2: เป็นบุญหลวงเป็นแผ่นดินก็คือแผ่นดินของล้านนาเน
1: ี่
2: ยในยุคก่อนเนี่ยคำว่าล้านนาไม่มีในยุคนั้นอาณาจักรแรกเริ่มของภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็คืออาณาจักรหริพุนชัยและเป็นอาณาจักรแรกที่นำศาสนาพุทธเข้ามาปักแทนศาสนาผีนะพอปักแทนศาสนาผีปั๊บเนี่ยพอตอนหลังมาปั๊บเนี่ยอาณาจักรหริพุนชัยก็อยู่มีความรุ่งเรืองเจริญมากแล้วก็มีอีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งพ่อขุนมังรายก็กำลังสร้างขึ้นมาจากโยนกจนกระทั่งโยนกเข้มแข็งมากๆแล้วก็อยากจะได้อาณาจักรหริพุนชัยเข้าไปผนวกหลังจากนั้นมาถึงคำว่าล้านนาถึงจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีปฐมนครของแผ่นดินภาคเหนือตอนบนคือหริพุนชัยคือลำพูน
1: ค่ะเนาะก็ถือว่าเราเป็นเมืองเล็กนะคะจังหวัดเล็กๆแต
2: ่
1: อัดแน่นไปด้วยวัฒนธรรมที่แบบที่เราจะต้องช่วยกันสืบต่อนะคะก็วันนี้เขาเรียกอะไรพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนลูกหลานก็ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนให้ความร่วมมือในการที่จะไปกิจกรรมต่างๆของจังหวัดเยอะมากนะคะไม่ว่ากิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนูที่เราสัมผัสได้นี่คือคนในพื้นที่คนในท้องถิ่นเราให้ความร่วมมือสนับสนุนทุกกิจกรรมเลยไม่ว่าและภาคเอกชนก็สนับสนุนทุกคนผนึกกำลังช่วยกันนะคะลำพูนไม่ลำพังจริง
2: ๆมีข่าวดีท่านสว.กัลยาใหญ่ประสานจะนำคณะสว.เขาว่าสว.พบประชาชนภาคเหนือเนี่ยมาศึกษาดูงานเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของลำพูนก็คือเรื่องคมแสนดวง
1: นี่แหละ
2: ประมาณวันที่12พฤศจิกายนนะครับก็จะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่จะเข้าร่วม ประชุมเสวนาแต่รายละเอียดของพื้นที่กำหนดสถานที่ต่างๆเดี๋ยวจะแจ้ง
1: เดี๋ยวเราแจ้งกันอีกที
2: ต้องประสานกับทางกองเลขาของวุฒิสภา
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวใกล้ๆเราก็แจ้งเนาะก็เรามีโอกาสได้รับแขกบ้านแขกเมืองกันนะคะเราก็ช่วยกันดูแลบ้านเมืองเราให้สำหรับรับแขกด้วยนะคะค่ะก็วันนี้ใช้เวลากันได้อย่างแป๊บเดียวเมื่อก่อนแรกๆเราก็เอ๊ะทำไมนานจังเลยชั่วโมงเดี๋ยวนี้รู้สึกแป๊บเดียวนะคะก็ก่อนจากการวันนี้นะคะก็ของวันนี้ในช่วงสารพัน95นะคะก็ฝากไว้ในเรื่องของโคมแสนดวงแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในทั้งรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนแล้วก็ในช่วงของสารพัน95นะคะเดี๋ยวจบรายการฟังเพลงกันเพาะๆสักเพลง2เพลงนะคะค่ะวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพบกันอังคารหน้านะครับ
1: ค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงแล้วเหลือเพียงบางจุดคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
7: นางสาวลลิตาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมออเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
8: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างนี้ถึง7ตุลาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทางนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: ยูเนสโกคาดการณ์ว่าทั่วโลกต้องการครูเพิ่มอีก50ล้านคนภายในปี2573พร้อมเรียกร้องให้ส่งเสริมความก้าวหน้าและดูแลสิทธิของครูองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการร่วมกับบรรดาองค์กรระหว่างประเทศเนื่องในวันครูโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทั่วโลกจะต้องมีครูเพิ่มอีกจำนวน50ล้านคนภายในปี2573เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน44ล้านคนและครูระดับประถมวัยอีก6ล้านคนขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมสถานะและดูแลสิทธิของครูโดยให้ความสำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนครูและรักษาครูที่มีประสบการณ์ให้อยู่ในอาชีพต่อไปพร้อมสร้างโอกาสก้าวหน้าและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งนี้วันครูโลกตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีและปีนี้ครบรอบ60ปีของคำแถลงร่วมว่าด้วยสถานภาพครูซึ่งเป็นตราสารสากลฉบับแรกที่กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิชาชีพครูปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
11: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หึทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplexความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยค่ะ

ครับผมอยู่กับรายการสัญจรปลอดภัยนั่นเองนะวันนี้มาอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์กันสักหน่อยนะเผื่อที่ใครที่เดินทางอยู่เนาะช่วงเวลา11โมงกว่าๆบางคนก็อาจจะเดินทางออกไปนะเพื่อหาอะไรกินกันแล้วนะครับผมเมื่อช่วงเมื่อวานนี้นะครับผมก็เหมือนที่เราทราบกันดีนะครับว่ามีสถานการณ์ฝนเนาะตามที่เขาแจ้งเตือนกันไว้วันที่5ถึงวันที่7นะน่าจะมีสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของเรานะซึ่งมีลำพูนอยู่ด้วยในการแจ้งเตือนครั้งนี้นะครับดังนั้นแล้วอยากจะให้ทุกท่านนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยเพื่อที่การสัญจรของท่านนะจะได้ปลอดภัยกำลังจะเดินทางไปที่ไหนจังหวัดไหนในช่วงนี้ทางภาคเหนือนะรวมไปถึงที่จริงภาคกลางด้วยเนาะตอนนี้เห็นว่ามีน้ำท่วมนะน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายหลายๆที่ด้วยกันอยากจะให้ดูในเรื่องของเส้นทางดีๆนะครับเผื่อใครที่จะเดินทางไปทางไหนเวลาเราเดินทางไปมันจะได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยช่วงนี้ใครที่เดินทางไปทางที่ลุ่มต่ำหรือว่าบริเวณที่อาจจะเป็นเขาเนาะอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของดินโคลนถล่มกันด้วยเนื่องจากว่าดินอุ้มน้ำมากแล้วเมื่อวานนี้ก็จะเห็นน้ำป่าที่ไหลหลากเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นทางบ้านโฮ่งนะครับแม่ทาเนาะหรือว่ามีการแจ้งเตือนในเรื่องของระดับน้ำที่อาจจะสูงขึ้นที่ตำบลป่าซางแล้วก็ตำบลบ้านแป้นนะครับผมดังนั้นแล้วก็อยากจะให้เรามาระวังกันด้วยในช่วงนี้ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญมากๆอยากจะให้เปิด95เมกะเฮิรตซ์รอไว้เลยนะครับเผื่อว่ามีข้อมูลข่าวสารอื่นใดเราจะนำมาแจ้งท่านผู้ฟังให้รับทราบกันอย่างทันท่วงทีด้วยนะครับหรือท่านผู้ฟังนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะที่จะมาสามารถแจ้งเตือนกันได้นะครับใครที่อยู่ในพื้นที่เนาะสามารถส่งข้อความนะครับโทรมาบอกกันก็ได้053 525 566หรือว่า565เนาะ2เบอร์นี้ก็โทรมาแจ้งกันได้นะครับว่าสถานการณ์น้ำที่บ้านท่านเป็นยังไงบ้างเราก็จะได้อัปเดตสถานการณ์ไปพร้อมๆกันแล้วก็แจ้งท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะครับเพื่อทราบแล้วก็จะได้เตรียมตัวให้ทันนะครับวันนี้อยู่กับสัญจรปลอดภัยเนาะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์กันสักหน่อยแน่นอนเลยว่าช่วงนี้สถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับผมทางรัฐบาลของเรานะครับผมก็มีการที่จะเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประกันเนาะประกันภัยพิบัตินะครับผมที่มีการประกัน3ภัยพิบัติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนั่นแหละครับแล้วก็วาตภัยนะในเรื่องของลมนะแล้วก็ส่วนของแผ่นดินไหวนะครับเพื่อที่จะให้ในเรื่องของการเยียวยารวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมปภ.ก็เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะครับผมตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569วันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะครับผมก็ประมาณ 3-4 วันนะครับที่มีการเปิดมาแล้วตั้งแต่เวลา8โมงนะครอบคลุม65จังหวัดด้วยกันนะรวมไปถึงกทม.ด้วยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่ามีที่ไหนบ้างนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะที่อยู่อาศัยประจำนะครับหรือว่าเกิดในช่วงของวันที่15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนเนาะครอบคลุมนะครับพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะโดยเปิดทะเบียนลงทะเบียนวันที่2นะครับผมตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว8โมงนะเป็นต้นไปและมีการยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยสำนักงานเขตกทม.ด้วยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีในเรื่องของน้ำท่วมขังเกิน7วันเนาะในทรัพย์สินเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็มีกรณีอยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนกระทบต่อการใช้ชีวิตและไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันแล้วก็มีอีกกรณีที่4ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอาคารสูงที่น้ำท่วมนะไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยอาศัยอยู่แต่กระทบในเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับเกินกว่า7วันนั่นเองนะ65จังหวัดรวมกทม.ด้วยนะครับผมซึ่งในนั้นมีลำพูนของเราด้วยมีเชียงใหม่ด้วยนะครับในเรื่องของภาคเหนือเรานะครับนั้นแล้วอยากจะให้ทุกท่านนะครับผมเวลาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีหลักฐานเนาะเหมือนที่เตรียมกันไว้เมื่อคืนนี้ใครได้ติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกับน้องอั้นในช่วงของประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของภาพถ่ายเนาะที่อาจจะต้องเตรียมกันไว้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายรอบตัวบ้านที่เห็นระดับน้ำหรือว่าเห็นมีรอยน้ำนะท่วมขึ้นมานะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินภายในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นโซฟาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่นะครับผมอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในบ้านอยากจะให้ถ่ายไปด้วยถ่ายติดบ้านเล็กที่ด้วยก็ยิ่งดีนะครับผมเพื่อที่จะได้ใช้เป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือหรือว่าในเรื่องของเงินเยียวยาต่างๆด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นละกันที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในชั่วโมงแรกนะครับผมวันนี้อยู่กับน้องอั้นเนาะยังไงแล้วเราจะมาอัปเดตในเรื่องของการสัญจรรถราต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมในช่วงนี้หลายบ้านนะครับผมน่าจะมีความกังวลเนาะเวลาอยู่ที่บ้านตอนนี้น้ำท่วมจะทำยังไงดีนะน้ำท่วมเสร็จ
แล้วรถที่อับชื้นจะทำยังไงดีนะหรือแม้แต่การบริการของทางขนส่งนะคะจังหวัดลำพูนของเรามีบริการอะไรที่ทำให้พี่น้องนะประชาชนในช่วงภา

0: ร่วมสร้างความปลอดภัยและวินัยจราจรในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
1: กลับเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับผมกับรายการสัญจรปลอดภัยโดยกรมการขนส่งทางบกนะถึงแม้ว่าช่วงนี้นะผมอาจจะไม่ได้ยินเสียงพี่ๆเนาะดีเจจากกรมการขนส่งทางบกนะรออีกสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวยังไงกลับมาอยู่กับพี่ๆนะครับกรมการขนส่งทางบกแน่นอนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีเจเจเจนะครับผมที่ทุกคนได้ยินเสียงนะไพเราะเพราะพริ้งนะดีเจน้ำหวานนะหรือว่าพี่อาทิคมเนาะที่เราจำกันได้นะครับผมแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะที่เป็นดีเจที่มาร่วมจัดกับสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับผมแน่นอนเลยวันนี้อยู่กันองอ่านไปก่อนนะครับผมรายการสัญจรปลอดภัยเนาะแน่นอนเลยว่ากรมการขนส่งทางบกนะครับโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะฮะก็มีบริการต่างๆเนาะในช่วงของภาวะวิกฤตแบบนี้ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ฟังเพื่อที่ว่าวันอื่นวันใดนะบ้านเราจะเจอบ้างนะไม่อยากให้เจอนะไม่อยากให้เจอไม่อยากให้เจอสักกะบ้านเลยนะฮะแต่แน่นอนเลยว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะมันเกิดขึ้นได้นะฮะแล้วก็เกิดขึ้นเร็วด้วยอย่างตัวอย่างที่เราเห็นล่าสุดเลยก็บ้านโฮงแม่ทาเนาะแล้วก็มีการแจ้งเตือนที่ตำบลป่าแล้วก็บ้านแป้นเนาะที่มีการให้เฝ้าระวังในเรื่องของระดับน้ำที่อาจจะสูงขึ้นด้วยถ้าหากมีสถานการณ์ต้องบอกว่าถ้าหากมีสถานการณ์ฝนที่อยู่บนฟ้าเนี่ยนะครับผมตกลงมาบ้านเราเนาะน้ำท่าต่างๆที่อยู่ในลำคลองมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าฝนตกมาไวแล้วก็ตกมาในปริมาณที่มันมากเนาะแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องด้วยหลายชั่วโมงด้วยกันก็อาจจะทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นได้แต่วันนี้นะเราตื่นเช้ามาเห็นแดดนะก็ยังรู้สึกว่าดีใจมันขึ้นมาหน่อยนึงนะครับสถานการณ์น้ำมันจะพร่องลงไปหน่อยนะแล้วก็รอติดตามสถานการณ์กันนะอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะเนื่องจากว่ามีการเตือนนะในเรื่องของฝนตกหนักยาวไปจนถึงช่วงวันที่7กันเลยทีเดียวซึ่งบ้านเราจังหวัดลำพูนก็มีหนึ่งในลิสต์นะครับผมที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างพิเศษเลยในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสีเหลืองนะหรือว่าสีส้มบางแห่งนะต้องบอกอย่างนี้เหมือนสีเหลืองก็จะขยับขึ้นมาหน่อยสีส้มก็แรงขึ้นมาหน่อยนะดีไม่เป็นสีแดงนะครับผมแต่ช่วงนี้มันมีลมด้วยนั่นสิทุกคนเห็นว่าทางป่าซางเนาะพี่น้องทางป่าซางหรือท่านผู้ฟังที่อยู่ป่าซางก็อาจจะได้รับในเรื่องของผลกระทบของลมบ้างนะครับยังไงแล้วก็ส่งความห่วงใยนะไปให้ท่านผู้ฟังทุกพื้นที่เลยละกันนะครับผมทางกรมการขนส่งทางบกนะครับผมโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะก็ส่งในเรื่องของความช่วยเหลือนี้มานะครับเพื่อที่จะได้ให้ประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับผมเป็นการลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดนะครับผมทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงนะฮะถึง30พฤศจิกายน2569เลยก็ประมาณอีก2เดือนเนาะท่านผู้ฟังครับผมท่านผู้ฟังท่านไหนที่รับฟังทาง95เมกะเฮิรตซ์อยู่นะครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถนะครับประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายบางคนขับลุยน้ำมันกระแทกน้ำมันมาชนหรือไปชนเศษไม้เศษกิ่งไม้แล้วป้ายมันหลุดหายไปหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดไปนะครับตอนนี้มีมาตรการช่วยเหลือจากกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเรานะครับผมก็เป็นกรณีป้ายนะครับผมรถหายหรือป้ายภาษีหายหรือชำรุดเนี่ยจากเหตุอุทกภัยหรือน้ำท่วมนะครับสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงนะครับเพราะสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือว่าสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเลยใครอยู่เชียงใหม่นะเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางเชียงใหม่ก็สามารถไปยื่นที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้สำหรับหลักฐานหากมีนะครับวงเล็บว่าหากมีนะครับผมสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถนะครับสามารถนำมาใช้ได้แต่ถ้าไม่มีสำเนาสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถนะครับต้องเป็นของเจ้าของรถนะมาได้เลยนะครับผมหากเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วยมาตรการนี้นะครับผมได้ทั้งกรณีที่ผู้ยื่นเป็นเจ้าของรถแล้วก็กรณีรถอยู่ระหว่างการเช่าซื้อหรือกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ด้วยนะครับค่าธรรมเนียมนะค่าธรรมเนียมในการทำป้ายทะเบียนใหม่นะคือแผ่นละ 100บาทแล้วก็มีค่าคำขอ5บาทรวมแล้วก็คือ105บาทนั่นเองนะครับเมื่อไปดำเนินการเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลในระบบว่าเป็นการขอออกใบแทนป้ายทะเบียนหรือเครื่องหมายแสดงภาษีนะครับเนื่องจากชำรุดหรือสูญหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตืดๆนะก็อย่างเช่นจังหวัดลำพูนบ้านเทานะครับผมพร้อมให้ผู้แจ้งนะครับผมลงลายมือไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบต่อไปนะครับผมทั้งนี้นะครับผมหากเป็นกรณีเล่มทะเบียนรถสูญหายก็มีหลักฐานแกนแยกต่างหากนะถ้าเป็นรถบุคคลธรรมดาหรือเจ้าของรถต้องการขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่จะต้องยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งนะครับที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียมก็คือ55บาทนะแล้วแต่ถ้าเป็นรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่นะครับหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินอื่นๆนะผู้ครอบครองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามแล้วสามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้นะครับโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับผมหรือหนังสือมอบอำนาจนะครับในกรณีนะครับผมนี้นะสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะครับเป็นมีค่าธรรมเนียม75บาทแล้วก็ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เนาะรถยนต์75รถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์35บาทนะครับผมแล้วก็มีข้อสำคัญที่ต้องเน้นย้ำนะครับผมอีกสักครั้งนึงก็คือการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือทะเบียนจดทะเบียนรถเนี่ยเป็นหลักฐานในการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมสามารถใช้ได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569เท่านั้นนะครับผมดังนั้นแล้วพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดหรือสูญหายนะครับสามารถติดต่อที่สำนักงานขนส่งที่ท่านอยู่นะครับผมอย่างเช่นอยู่ลำพูนก็มาติดต่อลำพูนอยู่ทางเชียงใหม่ก็ติดต่อทางเชียงใหม่มาตรการนี้ก็ช่วยลดขั้นตอนลดภาระแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในภาวะที่มันวิกฤตแบบนี้เนาะเวลามันเกิดขึ้นมาเนาะมันแบบว่าไม่รู้จะไปทำยังไงนะครับผมทุกอย่างมันดูยากไปหมดเลยนะดังนั้นแล้วหน่วยงานภาครัฐของเราทุกหน่วยล่ะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางพม.เนาะทางขนส่งนะครับผมหรือแม้แต่หน่วยงานอื่นๆนะครับก็พยายามที่จะลดขั้นตอนแล้วก็เข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือแม้แต่แผ่นดินไหวเพื่อจะทำให้พี่น้องนี่แหละได้ความสะดวกสบายแล้วก็มีในเรื่องของเอกสารที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเนาะครบถ้วนสมบูรณ์อยู่นั่นเองนะครับผมเป็นเรื่องแรกละกันที่นำมาฝากนะส่งมาจากทางพี่ๆทางขนส่งจังหวัดลำพูนของเรานะครับนำมาสื่อสารต่อให้กับท่านผู้ฟังนะที่เป็นแฟนคลับของทาง FM 95สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ครับผมพักกันสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะครับว่าเอ๊ะแล้วบ้านเราเนี่ยน้ำมันท่วมปุ๊บนะรถมันก็เปียกอับชื้นแล้วเราจะดูแลรถยังไงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยครับ
2: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับ95เมกะเฮิรตซ์กรมประชาสัมพันธ์ของเรามีทั้งเพลงเพราะๆเนาะแล้วก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารในทุกช่วงรายการเลยนะครับผมในวันนี้ก็ตอนนี้อยู่กับสัญจรปลอดภัยนะโดยกรมการขนส่งทางบกนะครับผมก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะที่มาจากพี่ๆสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเรานะที่มีความห่วงใยกับท่านผู้ฟังเนาะที่อาจจะเจอในเรื่องของภาวะน้ำท่วมหรือว่าน้ำไหลหลากน้ำป่าต่างๆในห่วงนี้นะครับดังนั้นแล้วก็อยากจะมาดูแลท่านผู้ฟังนะครับผมเพื่อที่ได้เตรียมรับมือกันสักหน่อยเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังเพลงจบไปเนาะเป็นเพลงแชร์นะฮะเป็นเพลงแคชแชร์ที่แบบว่าจังหวะเร็วหน่อยตกใจเหมือนกันนะปกติเราจะฟังเพลงนี้แบบว่าจังหวะช้าๆเนาะวันนี้เป็นเพลงแบบเร็วๆหน่อยนะอีกเพลงนึงก็สิ่งของของเคลียร์นะครับผม2บทเพลงละกันนะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะกลับมาอยู่กับข้อมูลข่าวสารที่อยากจะเอามาย้ำเตือนให้ผู้ฟังเพื่อที่จะได้เตรียมรับมือในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในห้วงนี้เนาะอีก2วันละกันนะที่ตามประกาศนะฉบับที่เขาประกาศมาว่าเตือนวันที่5ถึงวันที่7เนาะในการที่จะเฝ้าระวังในเรื่องของอุทกภัยในบ้านเรารวมไปถึงในเรื่องของวาตภัยเนาะก็คือลมด้วยนะช่วงนี้ก็จะมีทั้งฝนทั้งลมละครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่ขับรถหรือการใช้รถใช้ถนนนะสัญจรอยู่ระมัดระวังกันด้วยนะครับในการที่จะสัญจรถนนลื่นแน่นอนเลยในช่วงนี้ฝนตกหนักทัศนวิสัยไม่ดีนะครับผมรวมไปถึงเวลาเราขับรถขับราเนาะมันมองไม่เห็นหรือแม้แต่คนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นแล้วต้องมาระวังเป็นพิเศษนั่นเองแต่ครั้งนี้นะครับผมเอาในเรื่องของการดูแลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในช่วงของน้ำท่วมมาฝากกันสักหน่อยน้ำท่วมนะครับผมรถก็ต้องดูแลเนาะหากหลีกเลี่ยงการขับรถลงน้ำลุยน้ำได้อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะฮะแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้เรากลับมาฟังกันสักหน่อยว่าจะต้องทำยังไงนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์นะยิ่งระบบไฟฟ้าเนาะทุกวันนี้รถนะบนท้องถนนของเรามีรถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นแล้วอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมก่อนขับลุยน้ำสิ่งที่เราควรจะต้องทราบก็คือระดับของน้ำแล้วก็เส้นทางก่อนนะครับว่าบริเวณเส้นทางนี้มีระดับน้ำเท่าไหร่แล้วก็มีทางเลี่ยงไหมถ้าหากมีเลี่ยงได้เลี่ยงนะต้องบอกว่าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับผมหากน้ำสูงจนเกินไปมองไม่เห็นพื้นถนนอันนี้แหละครับผมประเมินได้เลยว่ามันเสี่ยงต่อรถของเรานะถ้าเราไม่เห็นพื้นถนนแปลว่ามันลึกนั่นเองนะครับผมถ้าหากเราขับลงไปบางทีมันอาจจะเข้าห้องเครื่องบ้างล่ะเข้าบริเวณของระบบไฟบ้างแต่บางทีเข้ามาถึงตรงที่เราเอาวางเท้าเลยนะอันนี้อันตรายมากๆนะครับผมตรวจสอบเบรกตรวจสอบยางแล้วก็ระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับหากเป็นไปได้ให้ย้ายรถไปจอดในพื้นที่ที่สูงแล้วก็ปลอดภัยด้วยแต่ละพื้นที่เนาะโดยเฉพาะอำเภอนะครับผมก็จะมีในเรื่องของการวางแผนไว้แล้วล่ะครับว่าบริเวณไหนเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อพยพคนอพยพสัตว์เลี้ยงแล้วก็อพยพในเรื่องของรถต่างๆด้วยนะครับผมดังนั้นแล้วก็ฟังประกาศจากทางอปท.เนาะอย่างเช่นอำเภอนะครับผมรวมไปถึงเขาเรียกว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท้องที่ต่างๆด้วยนะครับผมมีท่านผู้ฟังโทรมาพอดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดสายหน้าไมค์กันดีกว่าว่าเอ๊วันนี้มีเรื่องราวอะไรหรือมาขอเพลงอะไรกันแน่นะครับผมเอ๊ยังอยู่กับเราหรือเปล่านะสายดับไปนะครับผมเอ๊ะหายไปแล้ว บอกว่าจะเปิดสายหน้าไมค์หายไปเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านไหนเนาะยังไงแล้วโทรกลับมาใหม่ได้นะครับผมต่อมานะครับผมหากจำเป็นว่าเราจะต้องขับรถนะครับผ่านน้ำถ้าเป็นรถยนต์นะครับผมขับช้าๆคงความเร็วไว้ด้วยอย่างแรกก็คือไม่ให้คลื่นน้ำเนาะมันมากระแทกรถเรามากจนเกินไปและอย่างที่สองนะระวังในเรื่องของบริเวณรอบข้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนนะรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับตามเรามาหรืออยู่ริมๆนะเวลาเราขับเร็วจนเกินไปคลื่นน้ำอาจจะไปกระแทกเขาได้นะครับผมดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังเห็นอกเห็นใจกันสักหน่อยนะครับผมหลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องหรือเบรกกระทันหันรักษาระยะห่างจากรถคันหน้ากันด้วยแล้วก็ระวังในเรื่องของหลุมของบ่อแล้วก็สิ่งกีดขวางที่อาจจะซ่อนอยู่ใต้น้ำอันนี้สำคัญมากๆเลยเคยขับรถไปครับผมแล้วก็เรามองไม่เห็นใต้ท้องรถของเราเนาะแล้วก็พื้นน้ำเราไม่เห็นอยู่แล้วขับไปได้ยินเสียงตึกดังเลยอยู่ข้างใต้รถเรานะครับผมดังนั้นแล้วก็เสร็จปุ๊บเอาไปเช็คกันก่อนนะครับผมหากระดับน้ำสูงจนเสี่ยงต่อเครื่องยนต์ไม่ควรฝืนจะขับรถไปนะครับผมในส่วนของรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เราขับขี่กันเป็นประจำในบ้านลำพูนของเราเนาะขี่รถด้วยความเร็วต่ำนะครับผมแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษกันด้วยหากเครื่องยนต์ดับกลางน้ำห้ามสตาร์ทซ้ำโดยเด็ดขาดเลยนะครับผมรีบเข็นขึ้นไปพื้นที่ที่มันแห้งแล้วก็นำไปตรวจเช็ค คนะครับผมก่อนที่เรานำจะกลับมาใช้ต่อนั่นเองนะครับผมอันนี้ต้องฝากบอกกันด้วยบางคนรถดับปุ๊บพยายามสตาร์ทพยายามเอาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าอยากจะให้มันติดแล้วก็ขับต่อไปอันนี้ไม่ควรเลยนะครับมันอาจจะทำให้น้ำเข้าไปในระบบมากขึ้นและรถมันจะเสียหายมากขึ้นนั่นเองนะครับรถถูกน้ำท่วมหรือจมเข้าไปในน้ำแล้วข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อนี้นะครับผมว่าห้ามสตาร์ทรถนะครับสำหรับบ้านไหนที่อาจจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรืออยู่ใกล้แม่น้ำก็อาจจะเกิดสถานการณ์ที่รถโดนน้ำท่วมไปแล้วนะครับผมนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งสตาร์ทเลยนะครับผมสิ่งที่ควรทำอย่างแรกเลยก็คือการถ่ายภาพระดับน้ำแล้วก็ความเสียหายที่เป็นหลักฐานเนาะว่ารถเราจมอยู่ตรงนั้นระดับน้ำถึงตรงนี้นะครับผมหากมีประกันภัยให้ติดต่อประกันภัยโดยเร็วใช้บริการรถลากนะครับรถลากไปศูนย์บริการเลยหรือว่าอู่ที่เราค่อนข้างไว้ใจเนาะหรือว่ามีความชำนาญนั้นแล้วก็เลือกอู่ให้ดีนะฮะอู่ข้างนอกก็จะมีหลายๆอู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีข่าวคราวต่างๆเนาะที่อาจจะทำให้เราแบบสะเทือนวงการอู่อยู่เหมือนกันนะนั้นแล้วก็เลือกอู่ที่เราไว้ใจก่อนละกันนะครับให้ช่างตรวจเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบไฟฟ้าเบรกแล้วก็ของเหลวต่างๆด้วยก่อนที่เราจะนำกลับมาใช้งานทำความสะอาดนะครับทำให้ห้องโดยสารแห้งนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของเชื้อราแล้วก็กลิ่นอับนั่นเองนะครับผมจำง่ายๆเลยน้ำท่วมอย่าฝืนนะครับผมรถดับอย่าสตาร์ทรีบย้ายไปที่แห้งแล้วก็ให้ช่างตรวจสอบก่อนใช้งานจริงๆนะครับผมอันนี้ต้องบอกกันไว้เลยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสถานการณ์อุทกภัยเนาะแล้วก็มีการเตือนในเรื่องของฝนฟ้าที่อาจจะมีเยอะหน่อยในช่วงนี้นะครับผม 5-7 วันนี้ก็วันที่6ละก็ตื่นเช้ามายังเห็นแดดไม่แน่ใจตอนนี้นอกห้องส่งเป็นยังไงบ้างนะครับผมดังนั้นแล้วก็อยากจะให้ติดตามในเรื่องของข่าวคราวเป็นพิเศษกันด้วยในช่วงนี้หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับผมก็ระมัดระวังกันด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเนาะเตรียมความพร้อมกันไว้ด้วยหากใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับหรือใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับผมก็ดูในเรื่องของเส้นทางดูในเรื่องของการพยากรณ์เนาะถ้าหากไม่มั่นใจอย่าเพิ่งเอารถไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงเลยเนื่องจากว่าอาจจะทำให้รถของเราเกิดความเสียหายกันได้นะครับผมด้วยความห่วงใยเนาะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับผมรวมไปถึงทางสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลรถของท่านด้วยครับ
2: ร่วมสร้างความปลอดภัยและวินัยจราจรในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

0: ักขีปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: สัญจรปลอดภัยครับผมอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะ1ชั่วโมงนะครับผมกับการมาฟังข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับข้อมูลดีๆจากพี่ๆทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราที่ส่งมาให้เราได้พูดคุยกันนะครับผมยังไงแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารในส่วนของการแจ้งเตือนภัยเนาะแล้วก็การดูในเรื่องของสภาพอากาศกันนะหลายๆแบบหลายๆคนเนาะก็ติดตามกันอยู่เนื่องจากว่าบ้านน่าจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำเอ่ยภูเขาเอ่ยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ส่งความห่วงใยไปนะทุกพื้นที่เลยละกันนะวันนี้ก็ยังเป็นวันที่เราอาจจะต้องเน้นย้ำแล้วก็ดูแลนะครับผมในเรื่องของบ้านของช่องของรถของรานะครับผมให้เป็นพิเศษกันด้วยนะครับท้ายนี้นะครับผมจำไว้ง่ายๆเลยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมอย่าฝืนนะครับขับรถเข้าไปนะรถดับก็อย่าสตาร์ทนะครับผมรีบย้ายขึ้นไปที่มันแห้งเนาะถ้าหากมีประกาศในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับว่าจะเป็นเซลล์บรอดแคสต์ทาง95เมกะเฮิรตซ์ของเราหรือว่าจะเป็นเสียงตามสายหรือว่าเขาเรียกว่าของมหาไทยเนาะเขาเรียกว่าเสียงตามสายของมหาไทยนะครับผมแล้วก็มีการให้ช่างเนาะตรวจสอบในเรื่องของการใช้งานก่อนที่เราจะนำกลับมาใช้หากรถของเราถูกน้ำท่วมละกันนะครับผมก็ไม่อยากให้มันเกิดกับรถของทุกท่านหรอกครับหรือว่าไม่อยากให้มันเกิดในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนของเราเนาะแต่เมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นมาเรารู้ไว้ก่อนเราเตรียมไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่รวมไปถึงในเรื่องของชีวิตของเรานะครับอื่นใดแล้วถ้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมวาตาภัยนะครับหรือว่าลมนั่นเองหรือว่าจะเป็นแผ่นดินไหวอยากจะให้ทุกท่านนะครับรักษาชีวิตของเราเอาไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็นำแค่กระเป๋าฉุกเฉินที่เราเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำคัญยารักษาโรคอาหารพร้อมทานนะครับผมน้ำต่างๆเครื่องมือสื่อสารแบตสำรองนะครับไฟฉายนะครับรวมไปถึงในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆเนาะที่มีความจำเป็นกับผู้ใช้งานเนาะต้องบอกว่าหลายๆคนก็อาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นจะต้องใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยต่างๆนี่นะครับผมยังไงแล้วก็ดูแลกันด้วยรวมไปถึงถ้าหากใครมีผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางอยู่ที่บ้านนะอยากจะให้เข้าไปช่วยเหลือเป็นลำดับแรกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชรานะครับเด็กน้อยนะครับผมแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงเนาะช่วยเป็นลำดับแรกแล้วก็พากันออกมาจากบ้านนะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเองรวมไปถึงนะครับผมส่งความห่วงใยไปกับทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนด้วยช่วงนี้อยากจะให้เรามาระวังเป็นพิเศษนะครับผมรักษากฎวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเองนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเวลาก็ประมาณก่อนเที่ยงเนาะ 11:00 นถึงเที่ยงนะครับผมมาฟังเพลงสตริงเพราะๆนะครับรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารดีๆจากสำนัก งานขนส่งจังหวัดลำพูนแล้วก็สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับสวัสดีน้องอั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
1: ่ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกทีมชาติฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1มีลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามทิศทางฝนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยพบกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและฝั่งอันดามันมีฝนตกชุกหนาแน่นจึงขอให้ประชาชนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝนจะลดลงชั่วคราวก่อนจะมีฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม
3: ด่านนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: ด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงสถานการณ์พายุว่าขณะนี้พายุได้สลายตัวลงแล้วแต่ช่วงวันที่1ถึง2วันนี้เกือบทั่วทุกภาคของไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงจากนั้นวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และยังมีฝนตกบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
4: ่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทางแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคุมการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องและเมืองเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผ่านน้ำผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานสำหรับพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภออุ้มพระรักจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงและได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำและเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้อยู่
5: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยก็เข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
0: ห
5: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
4: รองเลขาธิการสธนช.กล่าวด้วยว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ได้ประเมินเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นห่วงพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% แล้วเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งอันดามันเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150มิลลิเมตรจึงได้เร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและจ่ายเงินเยียวยารวมทั้งให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7พร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปะม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพการอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้จัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
7: ่หลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่อยู่ที่มีสถานการณ์ยังต้องถือว่ายังหนักหน่วงอยู่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะเน่าเหม็นขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่การสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเราก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับจำต้องเรียนให้ทุกท่านได้เตรียมการไว้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
6: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้จังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้เริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายและจะทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคโดยในส่วนของภาคใต้คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าหรือประมาณเดือนมกราคมซึ่งปริมาณฝนจะทยอยเลื่อนจากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และลงไปถึงจังหวัดชุมพรสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วซึ่งได้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานดูแลอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อเร่งจัดการพร่องน้ำ
9: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
8: นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรับมือฤดูน้ำหลากในปีนี้ทั้งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในเวลา16นาฬิกาของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและกำชับการทำงานปฏิพลสารพรหมารายงาน
0: หลายจังหวัดมีฝนตกหนักต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ต่างเฝ้าระวังและเข้าช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแล้วเช่นที่จังหวัดลำปางเตรียมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาสถานการณ์อย่างปกติ
10: จังหวัดลำปางยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ระบุว่าวันนี้ไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงจังหวัดลำปางพร้อมระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกด้านนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์น้ำวันที่6ตุลาคมเขื่อนกิ่วลมมีน้ำร้อยละ 90.34 เขื่อนกิ่วคอหมาร้อยละ 96.18 และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าร้อยละ 94.92 โดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติท่านี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบาย
11: นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประ

0: มากขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมตั้งแต่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยต่อเนื่องถึงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งตามแนวคลองและน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งนี้ขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมขณะที่สำนักงานชลประทานที่3ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากขึ้นพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมเข้าสู่ระดับวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: ส่วนกรณีการรื้อแนวคันกั้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและบูรณาการหน่วยงานเร่งระบายน้ำนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรณีเรื่องการรื้อถอนแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเนื่องจากฝั่งเหนือคันกั้นน้ำจะต้องรับปริมาณน้ำมากกว่าโดยกำชับให้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดทิศทางน้ำพร้อมเร่งสำรวจผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือในการย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในระหว่างการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาพรวมการระบายน้ำได้มีการบูรณาการความร่วมมือระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลจากหน่วยงานทั้งปภ.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยล่าสุดสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายอาทิลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ระบายลงสู่อ่าวไทยเรียบร้อยแล้ว
2: การสร้างคันกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าพอเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจหนึ่งต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวม
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
3: นางสาวลลิตาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมออเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจัดพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนสายหลักมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังในบางส่วนในซอยย่อยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องกลิ่นกรุงเทพมหานครได้นำสารชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียไปใช้ในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นขณะเดียวกันหลังระดับน้ำลดลงยังต้องเร่งจัดการปัญหาขยะตกค้างส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวน 49,218 คน ด้วยสิทธิประชาชนยื่นขอรับการช่วยเหลือ

0: มากที่สุดได้แก่ค่าดำรงชีพรองลงมาคือค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือหรือทุนในการประกอบอาชีพประชาชนยังสามารถเข้ากลไกตรวจสอบสถานะคำร้องได้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งหลังพบว่าปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำ 103.47% จึงได้แขวนบานระบายทั้ง4บานเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกิน 100% ทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปินเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
3: นายระมันคารโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอแว้ง134มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง131มิลลิเมตรและอำเภอศรีสาคร 108.6 มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้ว2จังหวัดคือสระแก้วและกระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินรอบแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี
6: ้นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทว่าล่าสุดมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.แล้วคือจังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่จำนวน17ครัวเรือนรวม611ครัวเรือนโดยปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดสามารถส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วได้จนถึงเวลา 20 นาฬิกาของทุกวันจากนั้นปภ.จะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทันทีสำหรับเงินรอบแรกคาดว่าจะสามารถโอนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับการอนุมัติแล้วในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้สำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนรวม 1,224,030 ครัวเรือนโดยจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับต อกจากนี้ตอพอได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิมมี65จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากและแม่น้ำแม่กลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมย้ำการพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองพันธุ์พืชต้องรอบคอบและยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจนเป็นเหตุให้สุกรทยอยตายเกือบ 2,000 ตัวว่าได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้รับความร่วมมือจากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการสนับสนุนเรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมสูงซึ่งคาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที่
7: ซึ่งเรื่องนี้ทางผมเองก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมาก
5: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พื้นที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายสินค้าบางชนิดเริ่มขาดตลาดและราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมใช้พื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดช่องทางให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไปพร้อมกันได้ส่วนกรมการค้าภายในจะดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี้
1: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดชะเชิงเทราได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาท
8: กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าคือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรด
1: ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่ม 9-18 ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่ม16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569วาสนาตระเกตรายงาน
5: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงซึ่งเป็นชนิดน้ำมันที่ได้รับยกเว้นภาษีโดยมีไว้ใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรงานก่อสร้างเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วยทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงในดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐออกจากฐานทัพอากาศแอร์ฟอร์สของอังกฤษเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามหลังจับกุมชายชาวอังกฤษ5คนที่สงสัยว่าอาจเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพแห่งนี้ซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านขณะที่นายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดออกไปเพราะสหรัฐมั่นใจว่าอิหร่านกำลังพยายามก่อการร้ายต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังคงจัดสรรยุทโธปกรณ์ทหารที่จำเป็นเข้าไปประจำการเสมอด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้ายดังกล่าวซึ่งไม่มีมูลความจริงและการที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเป็นการเข้าใจผิดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสที่คาดการว่าอาจมีนักเรียนมัธยมปลายราว 20,000 ถึง 40,000 คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสประสบกับปัญหาขาดแคลนครูห้องเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปพร้อมกันนี้ยังรายงานว่ามีนักเรียน215รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ715นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทั้ง2ฝ่ายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้านสำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอย่างสงบโดยการคัดค้านที่เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสประกาศว่าจะเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้เพื่อปกป้องนักเรียนมัธยมปลายจากการใช้กำลังอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศไนจีเรียรุ่น ATR-42 ตกใกล้ฐานทัพเรือในเมืองอิโกทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้โดยสาร25รายและลูกเรือ7รายเสียชีวิตทั้งหมดโดยเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและกำลังเดินทางจากเมืองเบนินซิตี้ทางตอนใต้ของไนจีเรียมุ่งหน้าไปยังนครลากอสซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศด้านประธานาธิบดีโบลาทินวูของไนจีเรียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยรวมถึงสั่งการให้กองทัพอากาศเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่เล่น10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งหลังแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2จบที่ตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับผลการแข่งขันและการพ่ายแพ้ในเกมนี้โดยหลังจากนี้จะขอพักสักระยะก่อนเริ่มต้นเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพแต่ข้อดีจากการแข่งขันรายการนี้คือการได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายรายซึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคต สำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มภูฏาน4-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะลงสนามพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มเอาชนะเบลเยียม4-1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มส่วนปีศาจแดงแห่งยุโรปมี6คะแนนอยู่ที่3อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติอิตาลีของโรเบโต้มันชินี่หัวหน้าโค้ชคนใหม่กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะตุรกี3-1ทำให้ทัพอัสซูรีมี7คะแนนจาก4นัดรั้งอันดับ2กลุ่มส่วนทีมไก่งวงแพ้รวด4นัดไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมสูงส่วนอิตาลีกับเบลเยียมต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อไปในอีก2เกมสุดท้ายซึ่งจะกลับมาแข่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโอจิโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกโดยโปรจีนรับเงินรางวัล 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,100,000 บาทโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตทำให้ยอดเงินสะสมเกิน20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ672ล้านบาทกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวดสกอร์6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยเทนนิส ATP ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกจากเซอร์เบียเอาชนะดานิลเมดเวเดฟอดีตมือ1โลกจากรัสเซียไป2เซตรวด 7-5 และ 5-3 รีทายโดยเมดเวเดฟถูกปรับแพ้เนื่องจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัฐจันทร์จนได้รับบาดเจ็บส่งผลให้โยโควิชผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปหลังจบเกมเมดเวเดฟยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนดูและบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับรอบชิงชนะเลิศโนวัคโยโควิชจะพบกับอเล็กเดอร์มินาลมือ9ของโลกชาวออสเตรเลียในช่วงเย็นวันนี้ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและ2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมปารีส2024เตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทย
11: ตอนนี้ความพร้อมก็ 80-90% แล้วนะครับก็ตีรูปแบบการเกมแล้วก็ฝึกซ้อมในเทคนิคที่เราลงทั้งหมด3อีเวนต์ว่าเราจะทำไงเมื่อ4ปีที่แล้วเราทรง3อีเวนต์เราได้3เหรียญทองแน่นอนคู่ต่อสู้ต้องจับตามองเราอย่างแน่นอนในทุกๆอีเวนต์แล้วปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดในทวีปเอเชียก็มีการพัฒนานักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนเกาหลีเหนือนานๆออกส่งแข่งทีแต่นักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ ก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับแต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเกมต่อเกมไปครับก็วางแผนกับผู้สอนไปก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้ครับ
10: ทีมเรือใบทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทำผลงานคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับ2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ในประเภทอิลกาซิกหญิงและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทอิลกาโฟหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมในประเภทเรือ420เยาวชนคู่ผสมพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งตั้งเป้าไว้1เหรียญทองพร้อมระบุว่านักกีฬาไทยยังได้โควต้าเรือใบอิลกาซิกสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สมาคมเตรียมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่เพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ใครคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ IP Search ได้ทันทีหากพบสถานะเลิกกิจการหรือร้างจะได้เพิ่มความระมัดระวังลดความเสี่ยงจากการแอบอ้างหรือใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบตรวจสอบง่ายฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบ IP Search หากมีข้อสงสัยปรึกษา iPack สายด่วน1368เช็คก่อนชัวร์กว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
5: 12:43 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ greeting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคมเวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2เที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะท่านผู้ฟังคะการหัวเราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นการแสดงออกถึงความสุขความผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจนได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ค่ะการหัวเราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่หัวเราะร่างกายจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมทั้งช่วยให้หัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นในด้านสังคมการหัวเราะยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการหัวเราะไม่เพียงสร้างความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยค่ะเมื่อหัวเราะกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าจะเกิดการเคลื่อนไหวและผ่อนคลายพร้อมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งและใบหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและการหัวเราะยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นส่งผลให้สามารถรับมือกับความกดดันในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสมาธิรวมถึงความจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสุขภาพร่างกายการหัวเราะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องเกิดการเคลื่อนไหวขณะหัวเราะจึงช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาท้องผูกและส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารค่ะการหัวเราะยังมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบทางเดินหายใจเพราะช่วยให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการหัวเราะร่างกายยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลง และผลของความผ่อนคลายอาจคงอยู่ได้นานหลายสิบนาทีอีกทั้งสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมายังช่วยบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองการหัวเราะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความสุขเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
16: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและอรัญญาชมชื่น

0: ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
3: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
4: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
3: กฟผ.ผนึกมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและพันธมิตรส่งคาราวานซ่อมระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วมให้ประชาชนกลับมาใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาการเคหะแห่งชาติและเครือข่ายพันธมิตรระดมทีมจิตอาสาและผู้เชี่ยวชาญของกฟผ.กว่า100คนช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำท่วมในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยเน้นตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยการดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจยังมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายเมื่อนำกลับมาใช้งานนอกจากการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแล้วกฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทผ่านมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพ500ชุดและข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม 1,200 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังเตรียมขยายการช่วยเหลือไปยังการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ต่อไปเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วมและให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้งานเครื่องไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากความชื้นหรือความเสียหายภายในอุปกรณ์อาจทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วและเป็นอันตรายได้
6: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมาอยู่ด้วยกันนะครับผมกับรายการมองละปูนนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเนี่ยเว้นมันปุดสักวันหนึ่งนะตีทางยุติธรรมเปิ้นจะมาจัดเนาะอยู่กับน้องแอนอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมวันนี้ก็วันอังคารนะครับผมเฮาก็มาอยู่ด้วยกันแต่ว่านี่ก็มีเหตุการณ์ที่เฮาอาจจะต้องห่วงกังวลสักหน่อยเนาะตั้งบันโฮงนะเมืองลี่ต่างๆแม่ท่าบันทิเนาะที่ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ที่บันโฮงก็จะมีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาหน่อยเนาะตังหวยละต่างๆนะครับผมจะได้แล้วก็เป็นกำลังใจเฮ้อครับพี่น้องนะครับผมตีอยู่ตั้งบันโฮงเมืองลีตัวละกันเนอร์นะครับผมในการตีรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตอนนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เนาะเฮาหันแดดมาก็อาจจะแบบว่ายิ้มได้สักหน่อยนะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะครับผมหน่วยงานของจังหวัดของเฮาก็มีการเข้าไปดำเนินการนะครับว่าจะเป็นท่านในอำเภอนะครับผมโดยการสั่งการของท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาเปิ้นมีการเตรียมการก่อนหน้านี้กันแล้วนะครับว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะกำลังคุณต่างๆรวมไปถึงมูลนิธิต่างๆเนาะภาคเอกชนตัวนะครับผมตีเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะได้แล้วก็ขอบคุณตัวนะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะครับผมจะบอกว่าใจดีก๋อมได้เนาะดีใจก๋อมได้นะถึงแม้ตอนนี้เฮาจะหันแดดมาสักหน่อยนะครับผมแต่ว่าการเตือนภัยก็ยังต้องแบบติดตามในเรื่องของสถานการณ์กันอยู่เนาะท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าเป็นเตือน5 6 7นี่นะมันจะมีฝนตกหนักบานเฮานะครับผมไปบอกว่าอากาศแปรปรวนนะครับผมแปรปรวนจะได้นะครับก็คือเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็หนาวอันนี้แหละครับเป็นห้องว่าแปรปรวนนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผมดูแลสุขภาพกันตัวขับรถขับราก็ดูแลกันตัวนะครับผมวันนี้6ตุลาคมเนาะวันอังคารเปิ้นบอกว่าอากาศยังแปรปรวนเนอะบ่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางนะครับผมระวังฝนตกหนักบ่าเฮ็บตกนะลุ่มแห้งนี่เพราะว่าลุ่มปึ้งเนาะฝุ่น 70% ของพื้นที่ก่อนนะครับผมในภาคเหนือบ้านเฮานะครับผมมาดูกันสักหน่อยฝน 70% อยู่ว่าฝุ่นตกหนักมีลมกระโชกแรงนะครับผมเพิ่นบอกว่าตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนก็คือบ้านเฮานี่แหละลงมาถึงสุโขทัยไปติดตากไปติดกำแพงเพชรไปติดพิษณุโลกพิจิตรเลยนะครับผมนั่นแหละเพิ่นบอกว่าทั่วเลยนะครับผมอันก็คือทั่วเลยบ่ว่าภาคเหนือตอนบนก็คือบ้านเฮานั่นเองนะนั่นแหละก็อยากจะท่านผู้ฟังนะครับผมอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจถึงแม้ว่าตอนนี้แดดจะออกเนาะเพราะว่าตะวันนี่ก็มีเซลล์บรอดแคสต์ในการเตือนไปยังพี่น้องที่อยู่ตั้งตำบลป่าซางตำบลบันแป่นเนาะว่าเฮ้อระวังนะครับผมน้ำแม่ท่าอาจจะเพิ่มสูงขึ้นหากมีสถานการณ์ฝนตกแหมเนื่องจากว่ามันมาตั้งแม่ท่าตัวเนาะแม่ท่าฝนตกหนักนะครับผมใครที่อยู่แถวอันหลังกาดป่าซางนะพอกันเฮ้อดีเนาะนะในเรื่องของระดับน้ำจำได้สมัยตะก่อนได้ปีละอ่อนน้อยเวลาน้ำขึ้นปุ๊บไปตึงปลาเขาไปพอกันเนาะติมฮะนะคุณติมนะไปห้องว่าไปพอสถานการณ์ไปเช็คระดับน้ำกันนะครับผมแต่จะได้แล้วการไปอยู่ไกลน้ำเฮ้อเรามาระวังกันตัวเนอนะครับผมซ้ำเติมมันมืนมันผ่าเลิศลงไปเอ้ยนะครับผมมันลำบากเนาะเวลามันลงไปแล้วน้ำมันแห้งน้ำมันดูดนะครับผมอยากจะฝากไว้ตัวเนอช่วงนี้จะได้แล้วเกาะฝากเฮือท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมติดตามสถานการณ์ในเรื่องของฝ้าของฝนกันตัวเนอนะครับผมบ่าวว่าจะปิ้นตั้งFacebook ก็ได้เนอใครลินโซเชียลปิ้นนะครับผมก็ทางสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95นะครับผมหรือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนก็ได้มีของอุตุนิยมวิทยาลำปูน

0: กินยำเฮ็ดเฮ้ยเฮ็ดนะ
1: โอ้เนาะหน้าเฮ็ดเนาะ
0: หน้าเฮ็ดยำเฮ็ดเห็นหน่อยอร่อยจังเลย
1: สุดยอด
0: เดี๋ยวจะขอฟังเพลงนะ
1: ครับผม
0: งามแท้งามตักงามหนักงามหนาเหมือนเทวดาลงมาหล่อเบาเนาะรับตามื้นตาหันกะหน้าเจ้าคนงามเลิงเราแต่นั้นสวยขยี้ใจพี่อ้ายน้องจันขอเป็นคนเฝ้าคุ้มครองถึงจะผ่านชายนายเป็นมือสองตัวปี้ไฟปองนวลน้องเคียงไกลนวลน้องเคียงไกลสวยขยี้ใจเน
1: า
0: ะ
1: ดอนี่เนี่ยตึ้งมีไขนาทีขอเพลงแล้วมีบทก่อนด้วยนะมันเดี๋ยวนี้โอ้โหขอเพลงต้องแต่งก่อนเดี๋ยวต้องบอกทางผู้ฟังคนอื่นว่ายอมได้เนอร์นะ ครับผม
0: ป้าบุญเหลียวคนงาม
1: ครับผม
0: แดงขนมจีน
1: ครับ
0: พัชรินคนงาม
1: ครับ
0: สาวหางดง
1: ครับ
0: พี่สาวบรรยูซอยหกคุณประมาคนใจดี
1: ครับ
0: สาวสาวร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านค้าโรงงานเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าลำพูนแล้วก็ทุกเสียงทุกสายบ่เว้นบ่ว่างให้สักคนเนาะนุ่มรอสาวสวยทุกคนก็แล้วกันเนาะ
1: แม่นนะ
0: ยาวพี่เป็ดคนเปิดเพลงฮือด้วยกำลังใจ
1: อันแหละเนาะเฮาได้พิเศษกว่าคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: บ่เจว่าน้องแอ้นสวยให้ยี่ใจนะ
1: เ
0: ออบอกว่าโลขยี้ใจเนาะ
1: ๆได้เลยครับผม
0: เดี๋ยวขอบค
1: ุ
0: ณหลายๆ
1: หน่อยดีนะครับน่ะสายแรกของเฮานะครับผมสวยขยี้ใจใดเลยนะครับผมแต่นะครับผมมีลังไม้มาก่อนหน้า1สายนะครับผมคิดถึงพี่ไหมเอาคิดถึงพี่ไหมก่อนเดี๋ยวต่อด้วยสวยขยี้ใจนะครับผม

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: ยูละปูนต้องหมุนเมื่อคืนนี้เลยนะครับผม95เมกะเฮิรตซ์เนอร์สวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผม1เพลงก่อนนะครับผมในช่วงนี้นะครับคิดถึงพี่ไหมนะครับผมท่านผู้ฟังตังละปูนของเฮาเนาะมาโทรมาถามว่าโอ้นึกว่ามันได้มาละบานน้ําโทมก็ยังเตเนอร์ยังเตเนอร์บ้านน้องอั้นย้ําโทมเตเนอร์นะครับผมจะได้แล้วก็เดี๋ยวก่อนแนวแดดออกปุ๊บก็ดีใจแล้วนะครับผมนะสายนําไมค์แฮม1สายก่อนที่เฮาจะไปฟังข้อมูลกันสักหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ
2: ดีเจ้า
1: สวัสดีครับผม
2: เฮ้ยแดดดีค่ะซักผ้าสบายใจเลยอ่ะ
1: ก็ตอนเจ้านะก็กะว่าจะซักปุ๊บมันมืดอยู่เนาะเฮาออกบ้านมาสัก 7:00 นคือก็เลยไม่ซักมันเดี๋ยวสิได้แดดขนาดเดี๋ยวนี
2: ้ถ้าแดดขนาดซักผ้าเรียบร้อยวันนี้นะ
1: โอ้แห้งสะอาดเรียบร้อย
2: ครับพี่ครับตอนขะเนี่ยครับ
1: วันนี้กินวันนี้พอออกเป็นแป้งขนมสินเล่งแน่
2: โอ้หม้อดีกันเน
1: า
2: ะ
1: โอ้ลำขนาดนะเป็นบุฟเฟ่นะแป้งเป็นหม้อบ่เน
2: า
1: ะ
2: โอ้งามกินกี่ถ้วย
1: วันนี้กินถ้วยกึ่งอ่ะ
2: 2ถ้วยก็บ่าดีๆ
1: เออมันได้เหรอมันแม่นย่ําถึง2มันเป็นกึ่งนึงอยู่นะ
2: เออ
1: ครับผมวันนี้ขอเพลงอันนี้ครับ
2: ไม่จะขอเพลงโกดัมเนาะ
1: ครับผม
2: เจ้าลูกเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี่นะ
1: ใช่ครับผม
2: ที่เพลงก็หน้าไม่เสียงรอเนี่ย
1: ครับขอบคุณจันทร์นะครับ
2: น้ำได้ยินวันไหนนี่น้อมรับเ
1: นอะแน่นะเอาเป็นกำลังใจเหมือนกันเนาะ
2: เจ้า
1: ครับผมขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับน่ะสายหน่าไม้สายประจำของเฮานะครับผมเดี๋ยวจะได้แล้วเฮาวางเว้นไว้ก่อนนะสายหน่าไม้นะเดี๋ยวหลังไม้ขอกันได้เนื้อหรือว่าหน้าไม้ช่วงหน้าก็ได้ช่วงนี้นะครับผมมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับผมแน่นอนเลยว่าในเรื่องของน้ำโถมนะจะได้แล้วเฮาก็ยังติดตามกันอยู่นะครับผมเออพอเวลาเฮาอู่น้ำโถมเนาะคนเมืองอันละปูนประหอน้ำท่วมเอ๋เนาะมันโถมน้อยเนาะคนย่องบ่เฮาสิจะโถมหนักเนาะน้ำโถมนะโถมแต่โถมว่าเอ๋นะครับผมกระทรวงแรงงานนะเป็นจอยอย่างพองในเรื่องของน้ำโถมนะครับผมเมื่อเกิดโทมนอกจากบ้านทรัพย์สินนะครับผมที่ได้รับความเสียหายเนาะยังมีหลายคุณนะที่ต้องเจอปัญหาในเรื่องของไปยการได้นะครับผม สถานประกอบการมีการยุดชั่วคราวนะเนื่องจากว่าอาจจะปินพื้นที่ตีน้ำโทมเนาะขาดรายได้หรืออุปกรณ์ทำมาหากินเสียหายนี่แหละครับผมกระทรวงแรงงานเปิ้นก็เลยเข้ามาในเรื่องของการวางมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย3ระยะด้วยกันมาฟังสักหน่อยเนาะใครปินชาวแรงงานนะตอนนี้ฟังไว้หน่อยนะครับผมครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการช่วยเหลือช่วงน้ำท่วมแล้วก็ไปจนถึงฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดเนอนะครับผมอย่างแรกนะครับผมในช่วงของก่อนเกิดเหตุหรือว่าการเตรียมพร้อมเนี่ยลดความเสี่ยงเนาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะครับผมจะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ของสถานประกอบการต้องพร้อมก่อนเลยนะเตรียมความพร้อมบุคลากรด่านเทคนิคเครื่องมืออุปอุปกรณ์ยานพาหนะและเกาะสุขาลอยน้ำสำหรับใจในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับผมเมื่อเกิดเหตุเนาะรวมถึงตรวจสถานประกอบกิจการเฮอปินไปตามกฎหมายด่านความปลอดภัยปินสำคัญเลยเพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงของแรงงานแล้วก็สถานประกอบการที่อาจจะเกิดขึ้นในตอนชงนำมานะครับผมแถมอย่างนึงช้อนตอนเกิดภัยเปิ้นบอกว่าเปิ้นจะดูแลนะครับผมคนที่ต้องหยุดงานแล้วก็ได้รับผลกระทบเน้อนะเมื่อเกิดน้ำท่วมนะครับผมจะเร่งสำรวจแรงงานแล้วก็สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อหือความช่วยเหลือในเรื่องของความเดือดร้อนต่างๆเนาะสำหรับผู้ประกอบสำหรับผู้ประกันตนนะครับผมที่ต้องหยุดงานออกมาตาต่างๆนั้นเน้อนะแล้วก็เพราะว่านายจ้างเนี่ยหยุดประกอบกิจการไปโตยนะหยุดหือกิจการประกอบกิจการชั่วคราวโดยเหตุสุดวิสัยเนี่ยเปิ้นก็จะมีการดูแลมีสิทธิประโยชน์ต่างๆนานาในหลายกรณีด้วยกันกรณีจากการวางงานตามหลักเกณฑ์ของประกันสังคมนี่ประกันสังคมเปิ้นก็พยายามจะดูแลเนาะสำหรับพี่น้องที่ปิ้นแรงงานนะครับผมรวมไปถึงผู้ที่ประกอบกิจการและอาจจะได้รับผลกระทบเนาะตอนนี้เปิ้นก็น่าจะดูในส่วนของบ้านโฮงนี่อาจจะมีผลกระทบเนาะแล้วก็แม่ท่าอินอตินัมมันเข้ามานะครับผมหลังน้ำลดล้อนะก็ว่างเว้นเนอะจอยกันนะครับผมเฮือปิกนะครับมาทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตเฮือได้เร็วที่สุดเนาะเมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายนะครับผมมันแล้วนะการช่วยเหลือนะยังจบเนอะเพราะว่าหลังจากน้ำลดเนี่ยคือเวลาตีป คนบอกว่าหลายครอบครัวเนาะต้องการการเริ่มต้นฟื้นฟูชีวิตฟื้นฟูในเรื่องของอาชีพกระทรวงแรงงานเนี่ยจะจอยทั้งจัดหางานส่งเสริมอาชีพจัดงานเร่งด่วนหรือพัฒนาทักษะฝีมือนะรวมถึงดูแลสิทธิประกันสังคมแล้วก็สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยบริการจอยเลิร์นซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถเครื่องนะครับผมรถทีบรถอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อแล้วก็จะมีรถยนต์เนาะเพื่อการเกษตรตัวนะตีเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยพร้อมจัดทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลรวมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายนะครับลงพื้นที่ในการที่จะตรวจสุขภาพต้องบอกว่าสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าเวลากระทบอะไรปุ๊บกระทบสุขภาพมันกระทบไปหมดเนาะอย่างเช่นนะเจ็บแข้งเจ็บขาแน่เตี้ยมได้ปยากรได้แน่มันกระทบหมดนะครับผมส่วนนะครับผมสถานประกอบการจะมีการขอความร่วมมือนะครับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถหยุดงานโดยบัตรถือเป็นวันลาเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของภาระช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต้องเยะจะได้นะไม่ว่าจะเป็นแรงงานผู้ประกันตนหรือประชาชนหากได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในกระทรวงแรงงานทั่วประเทศเลยนะครับผมกระทรวงแรงงานมีหลายหน่วยงานด้วยกันนะประกันสังคมนะครับผมแล้วก็หลายหน่วยงานตัวนะครับผมตีดูในเรื่องของพลังงงพลังงานต่างๆติดต่อได้นะครับผมสายด่วนกระทรวงแรงงานจดเบอร์นี้ไว้รายการสำหรับแรงงานติดต่อการความช่วยเหลือ1506เนอะเพื่อเป็นคอลเซ็นเตอร์สายด่วนนะครับผมเพราะการช่วยเหลือหลังน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ปิ้นแขกผ่อนนะครับเป็นการผ่านพ้นชงบิกิดเนาะแต่นะครับต้องช่วยเหลือเหินปิกมามีรายได้ปิกมามีงานทำปิกมาใจชีวิตได้เหมือนเดิมอันนี้กระทรวงแรงงานเปิดออกมาอู่แล้วนะครับผมโดยท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นั่นเองนะเอามาฝากท่านผู้ฟังในชงนี้นะครับผมแน่นอนเลยนะตะกี้เปิ้นคอมาอย่างแบบว่าโอ้นะมีใครเหมือนแต่นะทีนี้ต้องบอกว่ามาตรฐานสูงพื้นฐานผู้ฟังตีมาตรฐานขอเพลงสูงก็คือแต่งก้อนขอเพลงเดี๋ยวนี้นะอุ้ยพอนี่นะสวยขยี้ใจนะครับผมฝากไปตังนะแม่บนเลวเนาะแดงขนมซินนะครับผมพัชรินคุณงามตั้งหางดุ้งโตยบันอยู่ซอย6บันมาเฟอร์นิเจอร์นะครับผมแล้วก็ทุกเซทุกสายเบาวางเบาเว้นเนาะไปฟังกันเลยกับสวยขยี้ใจครับผม
0: ฟังเพลงเพราะFM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ลืมป่าซางลุงนะครับตึงลืมเนาะป่าซางนี่นะครับเพราะว่าเป็นคุณป่าซางเหมือนกันนะครับผมในเวอร์ชันของก๊อตจักรพันธ์นะครับผมป่าซางนี่นะครับผมขอมาจากสันกำแพงนะครับผมบอกว่าเออช่วงนี้เตือนนำโถมเนาะก็เลยลืมป่าซางลุงนะครับแผ่นเพลงนึงก็คือสวยขยี้ใจนะครับแต่ตะกี้ป่าซางนี่เนี่ยมอบไปตังยายพรยายนานะครับผมแล้วก็เบาๆกูคนเลยติดโทรเข้ามาขอเพลงนะครับผมมานำมาแค่หนึ่งสายแต่เดี๋ยวนี้ยังหมั่นใจเลยว่าเปิดเพลงตันกันสวัสดีครับ
2: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับยายนาเนาะ
2: เจ้า
1: ครับผม
2: วันนี้ยายนาเขาฟังเพลง
1: ครับ
2: ถนนคุ้นฝัน
1: ถนนเส้นฝันเน
2: า
1: ะ
2: ถนนคุ้นฝัน
1: อ๋อครับผม
2: ของสิริพรลำไพ
1: ครับได้เลยครับผม
2: ฝากถึงลุงคึ้งสมบูรณ์เพลง
1: ครับผม
2: อีโบบาน
1: ครับผม
2: ก็ลาไม่ตัวสิ
1: ได้เลยครับผม
2: ถูกซึ้งถูกใจที่เพื่อนฟังอยู่เน
1: า
2: ะ
1: ครับผมนะเดี๋ยวเรารอฟังกันเนอะ
2: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณจันนะครับผม
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
2: เด็กเก่งทะเลวันนี
1: ้ดีแล้วครับผมนะครับว่าหนึ่งสายละกันเนิ่มเดี๋ยวเข้าข้างอยู่เป็นห่าพี่ขออันบอกว่าเออเดี๋ยวเปิดถึงฟังเนื้อเขาบอกอีทุกคนเลยเนาะแต่ตันพูดตามเรื่องนี้นะฟังข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับสำหรับกับเพลงไปนะแต่ผู้ฟังนะทำตันแต่เดี๋ยวเขาติดข้างกันไว้ละกันเนาะนะจังหวัดลำพูนของเขานะครับผมมีการทำพิธีทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็บวงสรวงถวายเครื่องสักการะเหอกับพระนางเจ้าจ้ำเทวีของเขานะครับเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางเจ้าจ้ำเทวีเนอในวันนี้ปี2569นี่เจ้านะครับผมชงเจ้าเลยท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาเปิ้นก่อเป็นประธานในการที่จะตักทำบุญตักบาตรแล้วก็บวงสรวงถวายเครื่องสักการะแด่พระนางจ้ำเทวีนะครับผมเป็นวันคล้ายวันประสูตินะหรือวันเกิดนั่นเองนะครับผมของพระนางเจ้าจ้ำเทวีประจำปี2569นี้ที่อนุสาวรีย์เจ้าแม่จ้ำเทวีนะครับผมในเมืองบ้านเฮาเลยนะมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะครับผมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับผมแล้วก็รวมด้วยนะครับผมหลายท่านโดยหน้าโซนปีน้องประชาชนบริเวณหันเนาะแล้วก็ชมรมลูกหลานเจ้าแม่จ้ำเทวีเอกชนต่างๆเจ้าหน้าที่รวมกันหนักกันหลายเนอะตอนนี้นะครับผมประชาชนก็ได้ทำบุญตักบาตรนะครับพระสงฆ์จำนวน19รูปนะหลังจากนั้นนะผู้ว่าก็จะมีการนำปีน้องประชาชนเนี่ยถวายมาลัยขอกรนะขอพระกรกล่าวประวัติสดุดีเนาะพระนางเจ้าจ้ำเทวีประกอบพิธีบวงสรวงแล้วก็ถวายเครื่องสักการะแด่พระนางเจ้าจ้ำเทวีของเฮาเนอะสำหรับกิจกรรมนะครับผมพิธีเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจ้ำเทวีเนี่ยเทศบาลเมืองลำพูนนะถือเอาวันทางจันทรคติเนาะวันแรม10คำเดือน10เนี่ยซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติหรือวันเกิดของพระนางจ้ำเทวีในปีเนี่ยตรงกับวันอังคารที่6ตุลาคมเนาะเปิ้นถือเอาวันแรม10คำเดือน10เนาะนะเป็นที่ตั้งเนาะวันนี้ตรงกับวันที่6ตุลาคมนะครับผมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณนะของพระองค์ที่มีต่อนครหาริพูนชัยของเฮาตั้งยังเป็นการแสดงออกเนาะถึงความกตัญญูนะกตเวทิตาเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเก่าตัวแล้วก็ตั้งแต่แก่ครอบครัวตัวเนอร์จะได้แล้วก็สาธุไปด้วยกันนะครับหากใครไม่ได้มางานนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันนะประสูติหรือวันเกิดของพระนางเจ้าจ้ำเทวีนั่นเองเนอร์จะได้แล้วก็รวมกันทำบุญเนอร์แล้วก็รวมกันอนุโมทนาบุญตัวละกันนะครับผมแต่กี้นี้นะครับผมมีหลายท่านโทรมาขอเพลงเนาะตั้งสีบุบานขอเพลงอย่างก็เงินไม่พอรอหน่อยนะครับผมมอไปตังนะครับผมยายนาน้ำดิบเนาะตั้งแหงดุ้งนะครับผมแล้วก็ไอ้สินสังกำแพงรวมไปถึงนะครับผมสาวเสียงหวานนะเพื่อนบอกว่าสาวเสียงหวานเงินป้อเตเนอร์รอก่อนนะครับ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: 3เพลงโหลดเลยนะครับผมเนื่องจากว่าโกเปิดตันเพราะว่าเปิดตันแต่ๆนะครับผมเหลือแค่2เพลงกันเน้อนะครับผมสุมาอภัยไปตังไอ้บาลเลน้อยละกันเนาะอาจจะได้ฟังแบบสักหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็ยายนาเนอสุมาอภัยนะถนนค้นฝันนะครับผมแล้วก็วิวาน้ําตาเนาะแถม2เพลงที่เฮาติดข้างกันไว้แต่คิดติดจบไปนะครับผมไม่มีเธอจะบอกก็รักใครโกดําแล้วก็เงินไม่พอรอหน่อยนะครับ3บทเพลงที่จัดไปโหลดเดียวเลยนะเพราะว่าโกมตันนั่นเองนะครับผมมองละปูดของเฮานะครับมาปะกันได้เนอวันนี้คึกคักขนาดเลยท่านผู้ฟังมาหลายก็ขนาดนะครับผมจะได้แล้วก็สุมาอภัยตะละกันเนาะที่เปิดเพลงตันนะครับผมปิกมาปะกันใหม่พุกเว้นวางสัก1วันมองละปูนแต่ว่าเป็นมาจัดอยู่เนอะแต่จะปิ้นยุติธรรมนะครับฝากในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับความหูต่างๆกันต้อยนะครับผมแล้วก็ปะมาปิกมาปะน้องอั้นเนาะตอนบ่ายโมงมองละปูนเนี่ยก็คือวันพฤหัสนะครับผมแต่ใครนะครับผมที่ติดตามกันอยู่นะครับผมหกโมงเช้าก็ฟังกันได้เนอะแล้วก็สามทุ่มก็ฟังกันได้นะแล้วก็บ่ายโมงเนอะนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากไว้ตัวเนอะลูกหลานคุณยองบันเฮานะครับผมมาเพลงสุดท้ายละกันแล้วก็ลารายการกันไปเลยนะครับผมแล้วก็สุมาญนาตัวเนอะเปิดตันแต่ๆนะครับผมวิวาน้ำตาเป็นเพลงลารายการละกันตังไอ้เบาเลยน้อยเนาะไปขอเขามาเป็นเพลงเก่าๆนะครับผมสำหรับวันนี้มองละปูนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทย
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวว่าการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้ทว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดำรงการติดต่อประสานงานเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคผักช่วงเทศกาลกินเจ
9: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลบบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีและพริกจินดาเขียวและแดงส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวันปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กฟผ.ควบคุมเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกได้แล้วยืนยันไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้า นายโสพลอารีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:09 น.กฟผ.เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพได้แล้วเมื่อเวลา 11:03 น.เบื้องต้นไม่มีพื้นที่ไฟฟ้าดับแล้วและไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมรวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางแคทตี้โฮคูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐซึ่งถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย108รายส่งผลให้ปีนี้สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 3,900 รายนับเป็นการแพร่ระบาดโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2534 ขณะเดียวกันรัฐนิวยอร์กยังขยายขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญโดยอนุญาตบริการให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันอย่างครอบคลุมให้แก่เด็กที่มีอายุ2ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองและรายงานประวัติการฉีดทุกรายการเข้าสู่ระบบทะเบียนวัคซีนของรัฐภายใน72ชั่วโมงท่ามกลางการระบาดของโรคหัดในหลายพื้นที่ในชุมชนชนบทซึ่งมีผู้ป่วยสูง
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: Soft Power ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวช
11: ไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ค่ะ
14: เรียนพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนครับรายงานสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในประจำวันที่6ตุลาคม2569ครับมีหลายเรื่องนะครับเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับโดยเรื่องสำคัญในช่วงเริ่มต้นนะครับได้มีการพูดคุยแล้วก็ติดตามปัญหาเรื่องของการสถานการณ์นะครับอุทกภัยติดตามเรื่องของการทำงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ติดตามกระทรวงต่างๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของตั้งแต่การช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็การเตรียมการในการฟื้นฟูนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่การดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกันในทุกกระทรวงนะครับที่ทำงานนะครับในการนี้เนี่ยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีมติเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากเดิมเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการกันเงินงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทในวันนี้นะครับก็ได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัตินะครับเข้าไปเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในช่วงหลังจากช่วงวันที่มีการประชุมครม.แล้วหลังจากวันนั้นก่อนปีงบประมาณใหม่นะครับก็คือพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับและในที่ประชุมในวันนี้นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงว่ามีจดหมายนะครับจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับว่ามีการคาดหวังนะครับว่าจะได้ลงนามนะครับลงนามกับรัฐบาลไทยในเรื่องของสัญญาเกี่ยวกับภาษีนะครับในเร็ววันนี้แล้วก็อยากจะให้มีการทำดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วมีข้อตกลงสามารถลงนามได้นะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทำในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาเยือนเอเชียนะครับก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีท่านสุภเจียนะครับได้ดำเนินการเรื่องนี้ต่อเนื่องเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้สถานการณ์คือเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาแล้วนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของเกี่ยวกับงบประมาณเช่นเดียวกันครับในวันนี้เนี่ยสำนักงบประมาณก็ได้เสนอปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571ออกมาแล้วนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐนะครับก็คือว่าในปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีกระบวนการการจัดทำงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ที่ใช้ชื่อว่า pre-budget consultation นะครับก็คือเป็นการขั้นตอนในการหารือก่อนการจัดทำงบประมาณเป็นการเปิดให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนนะครับร่วมกำหนดทิศทางงบประมาณมีทั้งรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างรวมถึงนะครับมีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันด้วยนะครับมีนักวิชาการและภาคประชาชนเข้าร่วมด้วยตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่ มีการเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งของระบบงบประมาณของประเทศไทยที่ในการจัดทำในจุดเริ่มต้นเนี่ยมีทุกภาคส่วนมาเข้าร่วมในการให้ข้อคิดเห็นจากเดิมที่เป็นหน่วยงานราชการดำเนินการทำงบประมาณขึ้นทำคำขอขึ้นมาของหน่วยงานเองนะครับและจากปฏิทินดังกล่าวนะครับในปีนี้ก็มีการเพิ่มระยะเวลานะครับให้หน่วยรับงบประมาณเนี่ยมีเวลาในการจัดทำบัญชีรายการงบประมาณมากขึ้นนะครับขยายจากเดิมเนี่ยตอนนี้เพิ่มไปถึงประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับก็ทำให้การจัดการเรื่องของงบประมาณคำของงบประมาณเนี่ยมีการลงรายละเอียดแล้วก็มีข้อมูลที่มากขึ้นในการตัดสินใจนะครับรวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงหน่วยงานต่างๆให้ไม่มีความซ้ำซ้อนได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นการดำเนินการแก้ไขเรื่องของวิธีการจัดทำงบประมาณแล้วก็หวังว่าในอนาคตในการจัดทำงบประมาณปี2571นะครับซึ่งเราคาดหวังว่าจะลักษณะเป็น zero based budgeting คือเริ่มต้นจากฐานศูนย์ไม่ต้องใช้งบประมาณปีที่ผ่านมาเป็นตัวคิดแต่ใช้สิ่งที่เราจะทำต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป็นฐานคิดแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนมาส่วนเกี่ยวข้องนะครับตรงจุดนี้เองก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงบประมาณแล้วก็จะเป็นงบประมาณที่มีการเปิดเผยรวมถึงรายได้รายจ่ายทุกส่วนของภาครัฐเนี่ยก็จะได้รับการเปิดเผยและประชาชนมีส่วนร่วมทุกในทุกขั้นตอนครับนี่คือมติครม.ที่สำคัญเบื้องต้นในการประชุมวันนี้นะครับในรายละเอียดต่อไปนะครับก็เป็นรองโฆษกรัฐบาลนะครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของมติครม.อีกส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับเช่นครับ
15: สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านรวมถึงพี่สื่อมวลชนนะคะในวันนี้มติครม.ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นด้วยกันค่ะโดยเริ่มจาก

0: การเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยค่ะประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงนะคะครม.วันนี้เห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้โดยเปิดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าร่วมงานออกร้านงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศสามารถนำค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้2เท่าตั้งแต่วันที่ครม.เห็นชอบไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570คาดว่าจะมีผู้ประกอบการใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 3,800 คนนะคะโดยมาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นการจัดงานและกิจกรรมไมซ์หรือเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารขนส่งการท่องเที่ยวพร้อมผลักดันประเทศไทยไปสู่จุดหมายการจัดงานระดับประเทศนะคะรวมถึงคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกประมาณ 10-15% ต่อปีค่ะประเด็นถัดไปนะคะจะเป็นมติการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะครม.มีมติแต่งตั้งหลายตำแหน่งด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มจากการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น1รายค่ะได้แก่นางนันทิรัตน์แก้วประดัยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินอกจากนี้ยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น7รายด้วยกันค่ะโดย3รายจะเป็นของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้แก่นายน้องเจริญนาคดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนางสาวประณีออนเปียวตรานนท์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนางพลินีเตชะมวลไววิทย์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณค่ะอีก3รายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนายพาดลถาวรกฤตรัตน์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและนายณัฐก่งเกษตรดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะทั้งสิ้น1รายได้แก่นายภาสกรชัยรัตน์ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะโดยในส่วนอื่นๆนะคะจะขอเนี้ยส่งเป็นเพรสค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจในครม.อีกมากมายนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีมติที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อกำหนดให้สภาการสาธารณสุขชุมชนเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายดังกล่าวการดำเนินการครั้งนี้นะคะจะทำให้สภาการสาธารณสุขชุมชนและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยมีหลักสำคัญคือหากเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จะได้รับความเจ้าหน้าที่จะได้รับจะไม่ได้รับผิดทางส่วนตัวโดยตรงค่ะโดยผู้เสียหายสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้แต่ไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเว้นแต่การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงปัจจุบันมีหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับการกำหนดตามกฎหมายนี้แล้ว71แห่งการเสนอครั้งนี้เป็นหน่วยงานลำดับที่72ค่ะและเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจำนวน8แห่งตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.เสนอครอบคลุมพื้นที่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีในสาขาอุตสาหกรรมการแพทย์การสุขภาพอาหารพลังงานและโลจิสติกส์ค่ะการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยดึงดูดการลงทุนทั้งในต่างประเทศเพื่อเพิ่มการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนพร้อมสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ตลอดจนยกระดับศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลาในพื้นที่ที่กำหนดออกไปเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึงวันที่19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86ค่ะพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประกาศและคำสั่งต่างๆที่ออกตามสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดขอบคุณค่ะ

มีคำถามหรือประเด็นไหนที่อยากจะได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มีการติดตามรับฟังการแถลงมติครม.ด้วยกันนะครับก็ขอจบการแถลงในวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: เขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนพร้อมสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายน้ำ
7: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่าเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่ปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและจะประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงเร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
8: นายอดุลถาวรกุลนายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจึงได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันจัดทีมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอจอมบึงฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันขณะนี้มีน้ำหลากไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนบางจุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอจอมบึงโดยเฉพาะตำบลแก้มโอนตำบลด่านทับตะโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสุภาพรทิเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์อุทกภัยยังไม่กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านคนหรือร้อยละ5ของประชากรมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศและนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ1แห่งจากทั้งหมด68แห่งและได้รับผลกระทบเพียงบางโซนส่วนภาคอุตสาหกรรมมีค่ายยานยนต์บางแห่งหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากพนักงานเดินทางไม่ได้แต่โรงงานไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับความเสียหายจึงยังไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยกว่าร้อยละ 60 อยู่ในภาคบริการและยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5แม้อุทกภัยยังไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะครับ FM 95 MHz นะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการพบปะกับคุณผู้ฟังใน1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็เป็นรายการเพลงเราก็ฟังเพลงกันเยอะๆในยามบ่าย15นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันนี้นะครับหลายท่านเนาะก็ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนเนาะแต่ว่านี่ก็มีน้ำปลานะไหลหลากตีบันโฮกนะครับก็ติดตามได้จากทางเพจสวทรลักปูนแล้วก็หลายท่านนะครับก็ได้อู้ถึงไปละเมื่อช่วงเจ้าที่ผ่านมา

กลับมาพากันในช่วงที่2ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกลับมาอัปเดตข่าวสารเบาๆกันสักน้อยหนึ่งนะครับในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะ24ชั่วโมงข้างหน้านี่นอกกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ว่าภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกยังมีสภาพอากาศที่แปรปรวนเนาะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยภาคเหนือนี่อาจมีลูกเห็บตกนะครับรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายละปูนลำปางสุโขทัยไทยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 31-35 องศาเซลเซียสครับช่วงนี้ก็ติดตามกันไว้ตัวเนอร์ฝั่งเหนือของเขานี่อากาศแปรปรวนนะนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับฝนตกหนักนี่ได้ถึง 70% เลยที่บริเวณภาคเหนือตอนบนในส่วนของอุณหภูมิตะวันนี่นะ7โมงเจ้าของตะวันนี่ถึง7โมงเจ้าของเจ้าวันนี้ที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงสุดครับอยู่ที่จังหวัดตากเนาะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตากอุณหภูมิสูงสุดตะวันนี่อยู่ที่ 35.2 องศาเซลเซียสนะครับดอยอ่างขางเนาะก็อยู่ที่15องศานะ 15.8 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งในช่วงหน้ากลับมาติดตามสาระเบาๆกับทางรายการกันต่อครับ

กลับมาป้าการช่วงที่3ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในช่วงนี้นะเดือนตุลาคมนะโอ้จังหวัดลำพูนของเรานะตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงต้นปีหน้านี่กิจกรรมหนักนะครับแล้วก็คาดว่านักท่องเที่ยวจะมาหนักมาหลายนะเพราะว่ามีกิจกรรมนะยาวเลยตั้งแต่ตุลาจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนะสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวที่จังหวัดลำพูนของเรานะหลายท่านก็คาดว่าจะมาแอวมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเรามาถ่ายรูปนะครับยังงานวิจิตรนะแอดลำพูนที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์นะจากต่างจังหวัดนะก็เข้ามาถ่ายรูปนะครับมาแอวกันคับข้างเลยทีเดียวนะในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับผู้ฟังครับหลายท่านนี่ถ้าเป็นพวกเจนวายยังดีเจโอมเนาะก็ชอบชู2นิ้วนะสู้ๆเนาะคุณผู้ฟังครับต่างมหาไทยนะเปิ่นได้เตือนนะการชู2นิ้วในภาพนะยังตีเจนวายแยกกันสมัยก่อนนี่นะเสี่ยงนะครับมีโอกาสที่จะถูกมิจฉาชีพเนี่ยนำไปสร้างข้อมูลปลอมได้นะครับระวังกันตัวนะก่อนที่จะยก2นิ้วถ่ายรูปนี่ต้องดูให้ดีก่อนว่าลายนิ้วมือชัดเกินไปก่อนนะครับตามมหาดไทยเปิ่นก่อได้เตือนนะสำหรับการชู2นิ้วหรือว่ายกมือถ่ายในระยะไกลนี่จนเห็นลายมือชัดเจนนี่นะลายนิ้วมือชัดเจนนี่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี่เทคโนโลยีเนาะAI นะแล้วก็การประมวลผลภาพนี่มีความก้าวหน้านักขึ้นนะครับภาพถ่ายที่เขาเป็นเห็นรายละเอียดของลายนิ้วมืออย่างชัดเจนเนี่ยอาจจะถูกนะครับนำไปใช้สร้างข้อมูลลายนิ้วมือปลอมหรือนะครับประกอบการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆใดนะครับจึงแนะนำให้ประชาชนเนาะหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพระยะใกล้ที่เห็นลายนิ้วมือชัดเจนนะครับแล้วก็บ่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะรวมกับภาพถ่ายโดยไม่จำเป็นนะครับอันนี้ก็แจ้งเตือนคุณผู้ฟังนะครับก็คือระวังในเรื่องของการถ่ายรูปชู2นิ้วนะครับเพราะอาจจะถูกสวมร้อยได้นะครับลายนิ้วมือตีมิจฉาชีพเนี่ยดึงออกไปได้นี่นะอาจจะนำไปปลอมแปลงเนาะเพื่อสแกนเข้าแอปพลิเคชันธนาคารหรือระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆนะครับบอดี้มันชัดลำไปนะถ้าจะชู2นิ้วสู้ๆนะกับบอดี้ใกล้ในบอดี้เกิน 1.5 ถึง 2 เมตรเพราะว่าลายนิ้วมือนี่จะปรากฏในภาพถ่ายอย่างชัดเจนเลยคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกับสแกมนึงครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการเพลงนะเพลงนะช่วงนี้นะกับรายการเพลง Happy Time 95เวลาเพลงครับ

กลับมาป้ากันกับรายการ Happy Time 95เพลงครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเนาะยามแลงจะนี่นะครับหลายท่านก็เตรียมตัวเนาะที่จะไปรับลูกรับหลานที่โรงเรียนหลายท่านก็ใกล้ที่จะเลิกงานละหลายท่านแม่บ้านก็จะไปกาดละเพราะฉะนั้นครับการสัญจรนะช่วงเย็นๆถึงหัวค่ำจะนี่นะครับก็จะค่อนข้างที่จะหนาแน่นเนาะไปด้วยรถลาบนท้องถนนนะบอกว่าจะในเมืองหรือนอกเมืองเนาะหรือว่าจะเส้นซูเปอร์นี่เพราะฉะนั้นนะครับบอกว่าจะเดินทางสัญจรเส้นทางไหนบอกว่าจะใกล้หรือจะไกลนะมาช่วยกันมาร่วมสร้างสังคมให้ความปลอดภัยการสัญจรบนท้องถนนนะครับสปทละปูนเนาะนะครับขับรถขับลาบอดีประมาทนะครับเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งขาดเข็มขัดนิรภัยบอกขับรถเร็วนะเขารถกฎจราจรขาดการล่วงหน้ามันสังเกตกระจกหลังนะครับบอดีเล่นมือถือเนอะผู้ฟังครับบอดีประมาทบอดีล่าสายตาจากถนนนะประมาทแค่วินาทีเดียวนี่อาจเปลี่ยนชีวิตของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนครับวันนี้ดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเทท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอโทษประชาชนกรณีการนำเสนอข่าวเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจ
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่และได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
8: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับสวท.ละปูนนะครับผมในรายการอู้ข่าวชาวเหนือครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงครับผมวันนี้ก็เป็นแม่ข่ายในการที่จะนำข้อมูลข่าวสารนะครับส่งไปยังทั่วทั้ง8จังหวัดภาคเหนือของเฮาครับผมแน่นอนเลยนะครับว่าในช่วงนี้นะครับก็มีการเตือนในเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคเหนือของเฮานะครับท่านไหนที่อยู่จังหวัดไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เนอะช่วงนี้ถึงแม้ว่าอาจจะมีหลายๆที่นอตตี้แดดออกแล้วนะครับผมแต่ก็อย่านิ่งนอนใจนะครับอยากจะให้ติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าเตือนไปถึงวันที่7กันเลยนะครับแล้วก็ส่งความห่วงใยนะครับผมไปถึงพี่น้องที่อาจจะเจอในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากอุทกภัยต่างๆที่ตอนนี้กำลังเผชิญกันอยู่นะครับและอาจจะล้างบ้านกันอยู่เป็นกำลังใจให้กันต่อยนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามีข่าวมากมายที่จะนำมาเสิร์ฟเพื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมจะได้แล้วมาติดตามกันได้แล้วก็มีอย่างคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงนี้เลยครับผมข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนก่อนครับ
9: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
8: ปีกัสสู่รายการอู้ข่าวบ้านเฮานะครับผมข่าวสารบ้านเฮา8จังหวัดเนาะเอาเริ่มจาก4จังหวัดก่อนละกันนะครับผมบ่รอช้านะครับผมเฮาไปที่เชียงใหม่กันก่อนนะครับผมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับเตรียมจัดงานหอการค้าแฟร์2026เชิญชวนนะครับมาชิมของอร่อยช็อปของดีวิถีบ้านเราสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นครับที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ครับผมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายนบอนุรุตเนศสิรินะครับรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานโครงการจัดงานหอการค้าแฟร์2026ได้บอกว่าหอการค้าแฟร์2026ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและก็แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเปิดพื้นที่แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการในการที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของเจียงใหม่ในฐานะศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนและก็การท่องเที่ยวของภาคเหนือครับเท่านี้นะครับผมการเพิ่มโอกาสและก็เป็นการเพิ่มช่องทางในเรื่องของการตลาดโดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการพร้อมมุ่งสร้างนะครับความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการให้มันเข้มแข็งต่อไปสำหรับงานเตอร์นี้นะครับผมหอการค้าแฟร์2026เป็นส่วนหนึ่งของงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ภายใต้แนวคิดนะครับ The ล้านนา Synergy ofSustainability นะครับผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหอการค้านะครับได้นำมาต่อยอดสู่สิ่งที่ทุกคนนะครับเข้าถึงได้ง่ายผ่านอาหารผ่านสินค้าแล้วก็วิถีท้องถิ่นการมีส่วนร่วมนะครับสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมจึงเกิดเป็นแนวคิดของงานก็คือชิมของอร่อยช็อปของดีวิถีบ้านนะครับผมหอการค้านะครับผมแฟร์2026จึงเป็นมากกว่าการแสดงสินค้านะครับเป็นพื้นที่ในการเปิดความเชื่อมโยงมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าในชีวิตประจำวันเข้ากับการสร้างความเข้มแข็งนะครับผมของเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะเพียงการเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นเนี่ยปกถุงมานะปกถุงผ้ามาคนเดียวนะครับผมใช้ของซ้ำเพื่อมันคุ้มค่าแล้วก็ลดการใช้สิ่งของแบบเตื้อเดียวนะครับก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเปลี่ยนแปลงของความยั่งยืนนี้ได้นะครับผมโดยผู้ที่นำถุงผ้ามาคนเดียวนะครับผมสามารถร่วมกิจกรรมโดยการนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อรับของที่ระลึกกันได้ต่อยนะครับผมจะได้แล้วก็เชิญชวนนะครับผม12จนถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้นะครับผมอยู่จริงมาอยู่นะครับผมพดไปตั้งฝั่งกันสักหน่อยนะครับผมทางคณะผู้บริหารสถาบันปิดทองหลังพระประลงพื้นที่นะครับเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ100ปีชาติการครับวันที่5ที่ผ่านมานะครับผมนายกฤษดาบุญราชประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริและก็คณะนะครับได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินะครับในวาระเทิดพระเกียรติ100ปีชาติการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่บ้านห้วยม่วงครับตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานแล้วก็พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพการเกษตรนะครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีนพพระสุภกิจโกศลในอำเภอฝางรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการต้อนรับด้วยครับโดยคณะนะครับได้ตรวจเยี่ยมโรงเพาะเห็ดโรงเพาะพันธุ์ปลาแล้วก็โรงหนอนแมลงวันแมลงวันลายอีกตัวนะบริเวณสระหนองบัวนะครับแล้วก็เยี่ยมชมขยายพันธุ์ปลาในกระชังการจัดทำอาหารต้นทุนนะครับลดต้นทุนนะครับแล้วก็รวมถึงการต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลามีการเยี่ยมแปลงเกษตรกรนะครับผมปลอดภัยแล้วก็เพื่อติดตามปฏิทินการเพาะปลูกตลอดจนนะครับผมการตรวจดินแล้วก็การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากธนาคารปุ๋ยชุมชนมีการตรวจเยี่ยมแปลงไม้ดอกนะครับของสวนพี่แพนอีเนาะเพื่อรับฟังนะครับภาพรวมของการดำเนินการของกลุ่มไม้ดอกโตยนะครับพร้อมทั้งนี้นะครับก็มีการชมการสาธิตการทำมาตรฐานไม้ดอกตั้งแต่ขั้นตอนเก็บคัดล้างนะครับผมไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาดโตยก่อนจะร่วมฟังนะครับสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มทั้งกลุ่มไม้ดอกผักประมงและก็เห็ดนะครับผมรวมถึงการทบทวนบทบาทของศูนย์เรียนรู้ในภาพรวมโดยนะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการประสานโครงการพัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระนี่แหละสืบสานแนวพระราชดำริประจำจังหวัดเชียงใหม่นอกในวันที่9เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับผมได้คัดเลือกเฮือบ้านห้วยม่วงเนี่ยแล้วก็เป็นห้องว่าหมู่บ้านขับเคลื่อนโครงการต้นแบบนะครับบูรณาการในวาระเทิดพระเกียรติ100ปีชาติการนั่นเองเปิ้นก็เลยมาติดตามในเรื่องของการลงพื้นที่เตือนนี้นะครับภาพที่เห็นอยู่ก็มีการลงพื้นที่นอกเป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับผมจะได้แล้วก็ที่จริงไปเยี่ยมไปเยือนกันได้นะครับผมที่ฝางนะครับผมจากฟางนะครับผมวันนี้ข่าวนักขนาดเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเรามาติดตามกันต่อที่ละปูนนะครับบ้านเห่าเลยนะละปูนก็มีในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตะวันนี้ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่านะครับผมพัดที่บ้านโฮงนะครับทำให้เกิดความเสียหาย3หมู่บ้านด้วยกันครับเหตุการณ์นะครับน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่5นะครับผมใครที่ติดตามข่าวอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องตาบันโฮงตัวนะครับเวลาประมาณ5โมงแรงนะครับผมส่งผลให้มวลน้ำนะครับหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านห้วยละนะ บ้านใหม่พัฒนาแล้วก็บ้านใหม่ศรีบุญเรืองตำบลปราพูดอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนของเราสร้างความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เพื่อแก่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนด้วยกันซึ่งวันที่6นี้นะครับผมทางอปจ.ลำพูนนะนำโดยนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนลำพูนนะมีท่านผู้ว่านะครับผมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพื้นที่เนาะในการที่จะเคลียร์เส้นทางนะเคลียร์สิ่งกีดขวางต่างๆที่มากับกระแสน้ำซึ่งภาพที่เห็นก็ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะครับรวมถึงเป็นการเปิดแล้วก็ฟื้นฟูนะสามารถสัญจรได้เพื่อที่จะทำให้ในเรื่องของรถต่างๆนะครับที่จะเข้าไปนะครับเข้าได้สะดวกทั้งนี้นะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีของเราได้ติดตามสถานการณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีนายอำเภอบ้านโฮ่งนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์ประเมินผลกระทบแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องการช่วยเหลือครั้งนี้นะครับบูรณาการเกี่ยวกับทุกภาคส่วนเลยนะทั้งลำพูนของเราทั้งอำเภอบ้านโฮ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นต่างๆไปกันหมดเลยรวมถึงมูลนิธิอาสาสมัครและก็องค์กรต่างๆตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแทนพี่น้องและการในการขอบคุณนะทุกฝ่ายเลยพร้อมเฝ้าระวังเนาะในเรื่องของน้ำป่าอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกลงมาอยู่นะอันนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนกันต่อว่าถ้ามีฝนตกลงมาก็อาจจะมีในเรื่องของสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าดินมันเริ่มอิ่มน้ำแล้วอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของจังหวัดลำพูนแล้วก็น่าจะมีหลายๆที่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เกิดสถานการณ์คล้ายๆกันเนื่องจากตะวันนี้ก็มีในเรื่องของฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยการรวมไปถึงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แหมที่เราจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับผมยาวไปที่ลำปางครับผมไปต่อที่ลำปางศูนย์ปพ.เขต10ลำปางจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสริมความรู้และก็ทักษะรับมือภัยพิบัติครับแน่นอนเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงภัยพิบัตินะครับผมวันที่6 9โมงเช้านะนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิ้นมอบหมายเฮ้อท่านรณรงค์เทพรักนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมเสริมสร้างนะครับศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตอร์เนี้ยโดยมีนายประสิทธิ์ชัยเวชนะครับผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย10ลำปางนะครับเป็นผู้กล่าวรายงานเนาะการจัดงานในเตอร์นี้นะครับสืบเนื่องมาจากปัจจุบันเนี่ยสาธารณภัยเกิดอย่างต่อเนื่องมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมตัวศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางเนี่ยจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และก็ทักษะเพื่อแก่ชุมชนและก็ภาคีเครือข่ายสามารถเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพการอบรมเตอร์นี้นะครับผมมีผู้เข้าร่วม100คนด้วยกันประกอบไปด้วยนะครับผมเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนผู้นำชุมชนตลอดจนนักเรียนและก็เยาวชนตัวซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดลำปางครับและสำหรับกิจกรรมในเตือนนี้นะครับบอกว่าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ในการที่จะจัดการกับสาธารณภัยการฝึกปฏิบัติผ่าน4สถานีเรียนรู้นะเครื่องจักรสาธารณภัยบอกว่าจะเป็นสถานีชุดเครื่องจักรกลปฏิบัติการด้านอุทกภัยสถานีรถขนย้ายผู้ประสบภัยสถานีรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์และก็สถานีชุดเครื่องจักรกลปฏิบัติงานด้านอัคคีภัยนะครับผมก็มีหลายอย่างด้วยกันทั้งนี้โครงการก็มุ่งเน้นในการที่

0: ตวานี้นะครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภปายภายใต้การอำนวยการของตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าตรวจค้นนะครับห้องพักหมายเลข5นะครับเลขที่ก็คือ165/2หมู่1นะครับผมตำบลแม่ฮีอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามหมายนะครับค้นของศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาปายเพื่อขยายผลจากคดียาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับร้านซันเซ็ตบาร์เนี่ยพบนะครับก่อนพบว่าแล้วก็จับกุมชายชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของร้านดังกล่าวนะครับพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดหลายรายการด้วยกันของกลางที่พบนะครับผมบอกว่าจะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1ก็คือยาอีจำนวน1เม็ดยาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนน้ำหนักรวมนะครับผม 28.7 กรัมแล้วก็ยาเสพติดให้โทษประเภท5ก็คือผงเห็ดขี้ควายน้ำหนักรวมนะครับสิ่งห่อหุ้มโดยก็คือ 965.14 กรัมนอกจากนี้นะครับยังพบสมุดบัญชีธนาคารสมุดบัญชีรายการขายบินเงินสดนะครับผมเครื่องคิดเลขแล้วก็เครื่องรูดบัตรเครดิตแล้วก็เครื่องชำระเงินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปการจับกุมตัวนี้นะครับผมขยายผลมาจากวันที่3ตุลาที่ผ่านมาแล้วเนาะที่สภปายได้จับกุมผู้ต้องหา2รายพร้อมขยายผลนะครับผมมีของกลางเนี่ยมียาอีเคตามีนโคเคนเฮ็ดขี้ควายที่ร้านซันเซ็ตบาร์โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดนะอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนก่อนดำเนินคดีนะครับผมแล้วก็สืบสวนขยายผลนะครับผมจนสามารถนำตรวจค้นนะตรวจสอบห้องพักของเจ้าของร้านในครั้งนี้ได้เบื้องต้นผู้ต้องหาเพื่อการภาคเศษนะครับผมเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหานะครับผมในการจำหน่ายโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่1ประเภทที่2และประเภทที่5โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนะครับผมควบคุมตัวนะครับของกลางส่งสำนักพนักงานสอบสวนสภปายเพื่อดำเนินคดีในต่อไปนะครับผมยาเสพติดก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะต้องช่วยกันนะครับผมครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งด่านประการสำคัญละกันที่จะสร้างในเรื่องของภูมิคุ้มกันให้กับละอ่อนนะครับผมไปต่อที่แม่เสรียงนะครับขยับทอดแทดไปเหียน้อยนะครับผมฝ่ายปกครองตำรวจแม่เสรียงนะครับผมปิดล้อมนะครับผมตรวจค้นบ้านเช่านะครับรวบชายต่างด้าวพร้อมยาบ้า81เม็ดและก็ฟินดิบด้วยครับต่อกันที่ในเรื่องของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะครับผมฝ่ายนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียงนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจนะครับสภ.แม่สะเรียงแล้วก็กองร้อยตชด337ปิดล้อมนะครับค้นบ้านเช่านะครับหลังหนึ่งนะในหมู่4ตำบลแม่สะเรียงจับกุมชายต่างด้าวอายุ33ปีนะครับผมพร้อมยาบ้า81เม็ดแล้วก็ฟินดิบตอยเมื่อช่วงเช้าของวันที่5ก็คือตะวันนี้นะครับผมช่วงเย็นนะครับผมป่าของตะวันนี้ประมาณ5โมงแรงนะครับภายใต้การอำนวยการของนายวรศักดิ์พานทองนะนายอำเภอแม่สะเรียงนั่นเองนะแล้วก็มีผู้กำกับนะครับรองผู้กำกับสภ.แม่สะเรียงนะครับผมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะการค้นพบครั้งนี้นะครับผมพบยาบ้า81เม็ดด้วยการซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นอนแล้วก็มีฟินดิบหนักรวมกันกับสิ่งห่อนะ10.02 กรัมซุกซ่อนอยู่ข้างตู้เย็นเจ้าหน้าที่จึงจับกุมนะครับชายต่างด้าว33ปีเนี่ยซึ่งอยู่ในบ้านเช่าดังกล่าวโดยผู้ต้องหานะครับรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายของบุคคลอื่นในพื้นที่แห่ง4รายด้วยกันแต่ไม่พบว่ามีสารเสพติดไว้ในครอบครองเนาะจึงส่งตัวสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูต่อไปเจ้าหน้าที่นะครับผมแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่1เนาะเม็ดแอมเฟตามีนนะครับผมครอบครองยาเสพติดโทษมีโทษประเภทที่2ก็คือฟินแล้วก็เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแหมจากนั้นนะครับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สะเรียงดำเนินการตามคดีต่อไปแล้วก็พร้อมสอบสวนขยายผลนะครับผมเพราะว่าการขยายผลเนี่ยก็จะนำไปสู่การจับกุมในครั้งต่อๆไปเหมือนที่ก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอข่าวไปว่าจับแล้วมีการขยายผลแล้วก็ได้รายใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าของตอยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดของช่วงแรกครับผมข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อนะครับผมข่าวเยอะเลยวันนี้ข่าวสารบ้านเฮาเชียงรายพะเยาแปร่และก็น่านครับ
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแปร่น่าน
0: ปิดเข้ามาครับผมข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแปร่น่านนะครับผมมาดูคอมเมนต์กันสักหน่อยนะครับบอกว่าฝนบามาเมื่อแรงนี้นะเหตุการณ์ก็น่าจะดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคุณเพนทิชานะครับผมจะได้แล้วก็ขอบคุณตัวนะครับผมจะได้แล้วเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่กำลังประสบพบเจอในเรื่องของอุทกภัยหรือว่าน้ำป่าไหลหลากกันตัวนะครับแน่นอนเลยเตรียมพร้อมไว้ก่อนดีที่สุดนะครับผมไปกันที่เชียงใหม่ดีกว่านะครับผมออกจากเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ยาเสพติดกันมาสักหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องกีฬานะครับผมทางเชียง

0: 2นะครับเปิดศึกพลายมินิสเตอร์ยูทคัพวอลเลย์บอล U15 นะครับผมรอบคัดเลือกระดับจังหวัดทีมชายแล้วก็หญิงสู่รอบระดับภาคครับวันที่6ก็คือวันนี้เลยนะครับในช่วงของก่อนเที่ยงนะครับท่านนรศักดิ์สุสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายแล้วก็หญิงรุ่นอายุบ่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีนะพายมินิสเตอร์ยูทคัพวอลเลย์บอล U15 นะครับผมรอบคัดเลือกระดับจังหวัดเชียงรายคือจะแข่งระหว่างวันที่6นะครับวันนี้เป็นวันแรกยาวไปจนถึงวันที่8ตุลาคม2569ณโรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดเชียงรายโดยมีนางชยานันเชื้อสิริถาวรผู้อำนวยการสำนักงานกีฬาแห่งชาติแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายนะครับผมมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับผมมีอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยด้วยนะครับผมเป็นเจ้าเชียงรายก็คือน้องโสรยาพรมล่านะครับผมรวมไปถึงมีประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับผมแล้วก็มีผอ.สวท.เชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมเตือนนี้ต่อยแล้วก็มีประชาชนหลายคนโดยตามภาพที่น้องๆยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายเพิ่นบอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกำหนดจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายและก็หญิงรุ่นอายุบ่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีนะครับระหว่างเดือนสิงหาถึงเดือนพฤศจิกายน2569โดยกระจายการแข่งขันตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดและก็ระดับภูมิภาคจนถึงการแข่งขันแบบชิงชนะเลิศระดับประเทศกันเลยนะครับผมการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจในเรื่องของกีฬาตั้งแต่ระดับรากหญ้าและก็พัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับจังหวัดภูมิภาคแล้วก็ยาวไปจนถึงระดับชาติกันเลยสำหรับจังหวัดเชียงรายนะครับรอบคัดเลือกระดับอำเภอจัดขึ้นในวันที่26และถึง27เนาะกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกนะครับแล้วก็เข้ารอบระดับจังหวัดเป็นทีมชาย12ทีมทีมหญิง15ทีมสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัดเชียงรายนะครับจัดขึ้นก็คือวันนี้เป็นวันแรก6 7 8 3วันนะครับผมที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อคัดเลือกทีมชาย1ทีมทีมหญิง1ทีมเป็นตัวแทนสำหรับจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไปนั่นเองครับผมแน่นอนเลยว่าการกีฬาเนาะเป็นอีกหนึ่งทางและการในการที่จะเป็นทางเลือกนะเฮือละอ่อนน้อยมาใช้เวลาว่างเฮือเป็นประโยชน์นั่นเองนะครับผมไปต่อที่พะเยากันนะครับผมพะเยามีการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแสงนำไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ยอดสมัครสูงกว่าเป้าหมายติดอันดับ5ของประเทศเลยครับผมวันที่5ที่ผ่านมานะครับผมในช่วงบ่ายๆนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองนะครับผมจังหวัดพะเยาของเราท่านนายแพทย์ชรินดีปินตานะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับของจังหวัดพะเยาเตื้อที่2แล้วนะครับที่มีการประชุมกันติดตามความก้าวหน้าและก็การเตรียมความพร้อมและก็ดูในเรื่องของการดำเนินการนะครับไปตามความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองที่ประชุมนะครับได้ติดตามผลการดำเนินการโครงการซึ่งขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมรวม6,706คนเพิ่นบอกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือเกินร้อยเนอะ257.9% เลยตอนแรกอ่านว่าโอ้ตกใจเหมือนกันนะครับผมของเป้าหมายของส่วนการที่กำหนดมาส่งผลให้จังหวัดพะเยานะมีจำนวนผู้สมัครอยู่ในอันดับ5ของประเทศของเราสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรด้านสาธารณสุขตลอดจนประชาชนชาวพะเยาที่ช่วยกันขับเคลื่อนในเตือนนี้นะครับผมจังหวัดพะเยานะครับผมขอบคุณทุกภาคส่วนนะที่ร่วมแรงร่วมใจการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องซึ่งความสำเร็จจากยอดผู้สมัครเนี่ยเกินเป้าติดอันดับ5ของประเทศถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเนาะแล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนชาวพะเยาหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีและก็คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อยนะครับผมอย่างน้อยนะครับโครงการนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเล็กๆในการที่จะทำให้หลายๆคนเนาะรักการออกกีฬาบอกว่าจะเป็นเดินเป็นวิ่งเป็นปั่นทำได้หมดเลยทำตามศักยภาพร่างกายเฮาไหวเนาะท่านผู้ฟังครับผมเพื่อที่จะได้แบบว่าปลอดภัยกันต่อยนะครับผมไปต่อกันที่สวทแปรแปรแปรเริ่มมีรอเรือเข้ามาแล้วนะสวทแปรนะครับผมสาธารณสุขจังหวัดแปรนะครับผมเฝ้าระวังไข้หมูดิบนะครับผมไข้หมูดิบอย่างต่อเนื่องเลยเผยนะครับผมมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรณรงค์งดกินหมูดิบกินสุกๆดิบๆมาได้แล้วเนอะ มาต่อกันที่แป้นะครับผมนายแพทย์นพรัตน์วัชระขจรกุลนะครับผมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแป้เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสเนี่ยหรือโรคไข้หมูดิบนี่นะครับผมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแป้ยังเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์โรคไข้หมูดิบเนี่ยในพื้นที่จังหวัดแป้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยในเดือนกันยาที่ผ่านมายังคงมีผู้ป่วย5รายโดยการเพิ่มขึ้นนะซึ่งมีก่อนอยู่แล้วแล้วเพิ่มขึ้นมาแถม5รายขณะที่ยอดผู้ป่วยนะครับสะสมตั้งแต่ต้นปีจำนวน64รายมีผู้เสียชีวิตโดยนะครับ7รายโดยการมีอัตราการป่วยตายร้อยละ 10.94 เลยนะแล้วก็ในจำนวนผู้ป่วยสะสมเนี่ยมีผู้สูงอายุป่วยมากถึง36รายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่นะครับจึงประชาสัมพันธ์ละกันสร้างความตระหนักรู้นะครับผมแก่พี่น้องประชาชนต้องบอกว่าทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคงดรับประทานหมูดิบนะครับผมโดยเฉพาะอาหารประเภทลาบดิบรู้นะครับผมให้เลือกซื้อหมูนะครับผมจากแหล่งจำหน่ายที่ได้รับมาตรฐานพร้อมนะครับผมพร้อมกันนี้นะครับแยกอุปกรณ์ประกอบอาหารระหว่างเนื้อหมูดิบกับอาหารสุกกันตัวเนอร์คนที่กินหมูกระทะเนอร์แยกตะเกียบกันตัวนะครับผมเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อนอกจากนี้นะครับผมยังเน้นย้ำเพื่อผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการชำแหละหรือการจำหน่ายเนื้อหมูสวมอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสหมูดิบหากมีบาดแผลตัวส่วนประชาชนที่ประกอบอาหารจะต้องแยกมีดแยกเขียงสำหรับหมูดิบไม่นำมีดหรือเขียงที่ใช้นะครับผมใช้ลาบใช้ซอยใช้หั่นหมูดิบเนี่ยไปใช้กับผักสดอาหารสดเนอร์แล้วก็ควรรับประทานนะครับของที่มันมาผ่านความร้อนควรใช้มีดหรือเขียงนะครับคนละชุดกันแล้วก็ล้างทำความสะอาดมีดกับเขียงให้มันสะอาดก่อนที่จะนำไปใช้กับอาหารอื่นต่อยหากผู้ที่มีประวัติรับประทานนะหรือว่ากินหมูดิบหมูสุกๆดิบๆนะครับแล้วมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็มีอาการผิดปกติไปหาหมอกันเนอร์ฟังไปหาเลยพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสหรือว่าการรับประทานหมูดิบให้แพทย์บอกให้หมดนะครับต้องบอกว่าให้หมดเนอะเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยแล้วก็รักษาตามอาการได้ทันท่วงทีนะครับผมต้องบอกว่าช่วงก่อนเนาะมีในเรื่องไข้หมูดิบเนี่ยมาสักพักแล้วอันนี้ก็เป็นแฮมเรื่องนึงเพราะว่าหน้าฝนเชื้อโรคมันเติบโตได้ง่ายมาสุดท้ายกันที่จังหวัดน่านนะครับผมอำเภอเวียงสาเปิ้นเตรียมพร้อมกิจกรรมวิ่งเลาะเวียง4เมืองล้านนาตะวันออกวิ่งเวียงสา10ถึง11ตุลาคมนี้ครับผมวันที่5ที่ผ่านมานะครับผมนายเทิดบุญศิลารมณ์นายอำเภอเวียงสาเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมวิ่งเวียงสาจังหวัดน่านนะครับผมภายใต้การบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดกิจกรรมหลักนะครับจัดการโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็กีฬาตวยกิจกรรมย่อยที่4นะครับผมวิ่งเลาะเวียง4เมืองล้านนาตะวันออกเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับด้านการจัดการแข่งขันการอำนวยความสะดวกและก็การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักวิ่งและก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับสำหรับการแข่งขันนะครับผมวิ่งเวียงสาแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันมีกิโลลั่นนะครับผมระยะทางก็คือ 2.5 กิโลนะครับผมฟันรัน5กิโลฮาล์ฟมาราธอน21กิโลมาราธอนก็คือ42กิโลเมตรนะครับผมด้วยการแข่งขันฟันรันฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มาราธอนแบ่งประเภทตามช่วงอายุแล้วก็เพศเพื่อเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเนาะแล้วก็นักวิ่งเข้าร่วมเป็นกลุ่มๆนะครับผมที่ประชุมยังได้หารือในเรื่องของแนวทางสนับสนุนการจัดงานบอกว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยประมาณ20กว่ารายเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าอาหารแล้วก็ของที่ระลึกมีการเปิดซุ้มอาหารกันด้วยนะครับสำหรับนักวิ่งเนาะการสนับสนุนเจ้าหน้าที่นะครับผมอำนวยความสะดวกแล้วก็รับลงทะเบียนกันด้วยตลอดจนในเรื่องของความปลอดภัยเนาะนอกจากนี้ก็ยังความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและก็ความปลอดภัยของนักวิ่งตัวโดยเตรียมหน่วยพยาบาลนะครับผมบริเวณจุดปล่อยตัวและก็เส้นชัยพร้อมรถพยาบาลนะครับหรือว่ารถกู้ภัยนะครับรวมถึงหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่เพื่อที่จะดูแลตลอดเส้นทางด้วยกันพร้อมกันนี้นะครับผมบอกว่าจะเป็นการเตรียมเวชภัณฑ์สำหรับกรณีฉุกเฉินเพื่อให้การจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็ปลอดภัยกันต่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวๆทั้งหมดนะครับของ8จังหวัดของเฮานะครับผมเหมือนที่บอกกันไว้นะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นหน้าฝนอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นปลายฝนด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนอยู่แล้วว่าภาคเหนือของเฮาจะมีฝนตกหนัก 5-7 นะครับจะได้แล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์กันต่อยบอกว่าจะเป็นของทุกสวท.เลยหรือประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับดูการแจ้งเตือนภัยแล้วก็ฟังให้ทีให้ท่วนปฏิบัติตามกันต่อยเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเองนะครับผมวันนี้สวท.นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังการรายการต่อไปนะครับใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็เป็นของสวท.กำแพงเพชรนะครับที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้เราได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงกันครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยาโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องเรื่องราวของต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกรยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสระโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลามทรงพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
4: ้ผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระบรมหลวงนี่นะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25 มกราคม 2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะออนเครื่องบินลงที่สนามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าวิทยาเทคนิคซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันเนี้ยก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุกอำเภอตอนนั้นมีอยู่4อำเภอนะฮะก็มาเข้าเฝ้าในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็มากล่าวรายงานแล้วพระองค์ก็เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปบวงสรวงวันที่25มกราคมเนี่ยสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรทำยุทธถีชนะมหาอุปราชาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรเพราะสมเด็จพระนเรศวรนั้นเสด็จมาที่กำแพงเพชรหลายครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยพระศพมาอยู่ที่กำแพงเพชรถึง15 วันพระองค์คงทราบข้อมูลอย่างนี้เป็นอย่างดีจึงเสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรในวันที่25 มกราคม 2510ซึ่งพระองค์เสด็จเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากพิษณุโลกนะครับมาลงที่หน้าสารกลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ10 โมงครึ่งเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสระมนเขาทำพระพราไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายาหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่าย2 ครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนพระพันปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้ง2 ต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จกำแพงเพชรหาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได้ก็ไปตามบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอ210นี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพแล้วมารวบรวมกันเอาครั้งที่1ก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลยจากบ้านท่านศึกษาโกศินจารุวัฒน์ท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาธิการอำเภอคลองขลุงท่านมารับเสด็จด้วยและก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30 ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่1กับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้มูลใครจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานนะแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขณะนี้ไม่รู้แล้วครับที่มาอย่างไรนะขณะนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองผู้ว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพเมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าสารกลางเก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงนะเป็นตลาดนัดคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสักทั้ง2 ต้นเนี่ยแล้วก็โยงกันไปโยงกันมา และทุกสัปดาห์เนี่ยมันมหาศาลมากเลยก็ทำให้ต้นสักเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าก็ขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทำอย่างใหญ่เลยนะฮะแล้วติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้คนรู้ว่าพระพันปีหลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสำคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชครบ60ปีนะซึ่งต้นสักทั้งสองต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทำให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักชะงักผมจำได้ประมาณสิงหาคมนะฮะที่พายุใหญ่จะมาต้นสักทำท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงไม่ชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันหุตศิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอในอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเรือนไทยนะฮะสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่านลองมาวินิจฉัยดูซิว่าต้นสักนี่จะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมากวิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดนี่ก็มาดูแลกันแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่ค้ำออกได้นะฮะเขาบอกอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกได้แต่ขณะนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดตามเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยนะครับว่าพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งนะ11ครั้งซึ่งการ11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันปีหลวงมาเนี่ยที่มาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยซ้ายมือของสระกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสำคัญกับคนกระแบงเพชรมากคนกระแบงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี่ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจและขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นเนี่ยคือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงครับ
2: เรายังคงอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดตั้งโครงการสถานีเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาหมู่ที่8ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาผ่านการเกษตรอย่างยั่งยืนเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
5: ครับสวัสดีครับผมนายวีรศักดิ์ที่ชัยหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรครับสำหรับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้ก่อตั้งเมื่อวันที่31ตุลาคม2551นะครับตามหนังสือของราชเลขาธิการนะครับสำนักพระราชวังนะครับตามพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเกิดจากนะครับในช่วงนั้นนะครับมีความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กับราษฎรนะครับซึ่งเป็นเหตุให้มีการสูญเสียนะครับของผู้ปฏิบัติงานความได้ทราบถึงพระพันปีหลวงนะครับจึงได้มีพระราชดำริให้ตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคาขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับ2ก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับ3ก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ดำเนินโครงการนะครับก็มี3หมู่บ้านได้แก่บ้านป่าคานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอคลองลานนะครับบ้านโลโคและบ้านป่าหมากก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอโกสัมพีนครนะครับซึ่งทั้งหมดอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาบางเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งการดำเนินงานนะครับของสถานีนะครับก็ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริร่วมขับเคลื่อนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในจังหวัดกำแพงเพชรและก็ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็กระทรวงต่างๆนะครับเพื่อจะสนองพระราชดำริให้เป้าหมายก็คือคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลครับการดำเนินงานของโครงการสถานีนะครับซึ่งในพระราชดำริของพระพันปีหลวงเนี่ยมีอยู่3ด้านหลักๆก็คือ1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับ2ก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และ3ก็คือการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการสถานีนะครับได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำรินะครับมาร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานใกล้เคียงครับทั้งภายในกรมเดียวกันนะครับกระทรวงเดียวกันแล้วก็ต่างหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรด้านการศึกษาด้านคมนาคมทุกหน่วยงานนะครับมาร่วมบูรณาการโดยจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้เป็นผู้ประสานบูรณาการโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วนนะครับที่ขับเคลื่อนโครงการสถานีนะครับซึ่งการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพืชเกษตรที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรมูลค่าสูงโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชที่มีความสูงเป็นพืชที่สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงและมีความทนทานกับความหนาวได้นะครับอย่างเช่นอะโวคาโดกาแฟหรือพืชเกษตรเมืองหนาวอื่นๆมาทดลองนะครับเพื่อเป็นการให้เกษตรกรใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการลดใช้สารเคมีนะครับก็จะมีเรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวพันธุ์ที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยลดใช้การใช้สารเคมีมากที่สุดเพราะว่าหนึ่งก็คือเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับการใช้สารเคมีนอกจากมีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงก็ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ด้านบนด้วยนะครับสองเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับซึ่งบ้านพื้นที่รับผิดชอบของเรามีบ้านป่าคาบ้านป่าหมากและบ้านโลโคเนี่ยอยู่ใน2อําเภอคืออําเภอคลองลานและอําเภอโกสัมพีนครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีการคมนาคมขนส่งที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะว่าเส้นทางการคมนาคมก็ยังเป็นทาง2ล่องล้อนะครับที่บางส่วนก็ยังได้รับการปรับปรุงบางส่วนก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงต่อไปอยู่นะซึ่งก็ทำให้ความยากลำบากในการติดต่อมายังพวกภายนอกนะครับหรือว่าหมู่บ้านภายนอกเนี่ยยังเป็นมีข้อจำกัดอยู่นะครับโดยเฉพาะเมื่อเวลาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการนำผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนมาจำหน่ายก็จะเป็นข้อจำกัดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยกันขับเคลื่อนนะครับพัฒนาให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยลดความทุรกันดารแล้วก็ลดความลำบากของพี่น้องที่อยู่ด้านบนนะครับให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับก็มีการตั้งโรงเรียนแล้วก็มีการขยายผลนะครับเอาความรู้ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไปเติมให้กับโรงเรียนที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2โรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนบ้านหนองแดงสาขาบ้านโลโคแล้วก็โรงเรียนบ้านคลองประแดงสาขาบ้านป่าคานะครับในส่วนงานที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลประจำตำบลนะครับที่ตั้งอยู่ก็คือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บที่เบื้องต้นนะครับเพื่อจะบรรเทาความ จ็บปวดในส่วนที่จะเข้ามาถึงยังโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลในเมืองเนี่ยให้เบื้องต้นก่อนที่จะเกิดการสูญเสียนะครับอันนี้ก็มีการก่อตั้งในสถานีนะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาตามพระราชบัญญัติประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการให้พี่น้องที่อยู่ในป่านะครับอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับทำยังไงจะให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนเนี่ยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชให้ได้มีมูลค่าสูงแล้วก็เรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆมาเสริมกันแล้วก็พยายามให้สอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในระหว่างชุมชนโรงเรียนแล้วก็ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่นะครับให้ตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแนวทางการดำเนินงานของโครงการสถานีในส่วนของผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการสถานีจนถึงปัจจุบันนะครับก็คิดว่า1ก็คือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการสถานีนะครับก็ได้รับความรู้ด้านการดูแลพื้นที่เกษตรกรของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับการจัดการเชื้อเพลิงการใช้ปุ๋ยหรือว่าการจัดการวัชพืชเนี่ยก็มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆเข้าไปเสริมให้เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชเกษตรมูลค่าสูงซึ่งในบ้านปากคาเนี่ยก็ถือว่าการใช้อะโวคาโดเป็นพืชเกษตรมูลค่าสูงนำพื้นที่อื่นเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเกษตรกรมีรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจากการปลูกพืชจำนวนมากๆนะครับก็เหลือการปลูกพืชพื้นที่จำกัดแต่ว่าสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเกษตรล้มลุกอย่างเช่นข้าวโพดนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่บ้านโลโคบ้านป่าหมากก็ยังมีพืชเกษตรกรอื่นที่เราสามารถเป็นเกษตรมูลค่าสูงเหมือนกันแต่ว่าผลผลิตของเขาจะออกกล้าช้ากว่าพืชเกษตรในพื้นที่อื่นนะครับอย่างเช่นเงาะหรือทุเรียนเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกแล้วก็ราคาไม่ตกต่ำเหมือนการปลูกในช่วงอื่นของในพื้นที่อื่นนะครับส่วนเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความมาอยู่ก็ในพื้นที่นะครับก็มีการเรื่องของการดูแลเรื่องของการศึกษานะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเพิ่มศักยภาพนะครับไปเติมความรู้เรื่องการขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่มีการศึกษานะครับของโรงเรียนนะครับแล้วก็การดูแลถนนหนทางแล้วก็สะพานที่มีความยากลำบากในการเชื่อมต่อกันก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการในส่วนของการสร้างจิตสำนึกนะครับก็จะมีเรื่องของการอบรมให้เยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่านะครับเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆได้มีความรู้แล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองแล้วก็อบรมเยาวชนเรื่องของครูป่าไม้สนองพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพนะครับอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่เราได้รับดำเนินการมาทั้ง2โรงเรียนแล้วก็คิดว่าเด็กๆก็มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำความรู้เนี้ยไปถ่ายทอดต่อผู้ปกครองหรือที่อยู่ในพื้นที่ได้นะครับส่วนเกษตรกรและก็ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราก็มีการร่วมกันนะครับสร้างเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการร่วมกันนะครับปลูกป่าในช่วงวันสำคัญนะครับการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่านะครับแล้วก็ในส่วนของการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาถือว่าอุทยานชาติของวังเจ้านะครับแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับในการลดฮอตสปอตนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่าจุดความร้อนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงก็ต้องขอขอบคุณเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่นะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรร่วมกันเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนของตัวเองในพื้นที่แล้วก็พี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นครับผมในส่วนของการติดตามงานนะครับในของโครงการสถานีของเราเนี่ยเป็นโครงการลำดับที่18นะครับที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริเนี่ยแต่ว่ามีการติดตามงานผ่านทางองคมนตรีนะครับซึ่งการติดตามงานขององคมนตรีก็จะมีติดตามมาเป็นระยะนะครับก็ตั้งแต่ก่อตั้งโครงการสถานีจนมาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็ได้เอาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็ผลการปฏิบัติงานแล้วก็เรื่องของ การเอาข้อมูลต่างๆนะครับมารายงานแล้วก็เพื่อจะให้ข้อมูลเนี้ยได้ทราบไปถึงการขับเคลื่อนโครงการสถานีครับในนามของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงเป็นอย่างมากนะครับที่ได้สนองงานของพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้นำแนวทางพระราชดำรินะครับมาส่งเสริมมาต่อยอดมาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันพรุ่งนี้พบกับสวท.กระบี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เป็นมิ่ง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมุ่งติดตามระบบระบายน้ำและการเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์รวมถึงเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะต้องตั้งเป้าหมายทุกหน่วยงานสามารถทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำระบบระบายน้ำตลอดจนการเตรียมกำลังและทรัพยากรสำหรับเข้าปฏิบัติภารกิจเพื่อให้การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่กรินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงปลายปีย้ำทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือประชาชน
9: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่ประตูระบายน้ำคลองนาท่อมอำเภอศรีนครินทร์และประตูระบายน้ำท่าแนะอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการแจ้งเตือนภัยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ชลประทาน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ทุกส่วนตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยขอให้มั่นใจว่าจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดตากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน
0: นายชมศักดิ์พฤกษ์ไพบูลย์กิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิดพร้อมด้วยในงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากบ้านเด่นไม้สูงหมู่ที่12เป็นการเร่งด่วนดำเนินการอพยพผู้ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงจำนวน2ครัวเรือนดูวัตถุภัยในน้ำป่าไหลหลากและสร้างความเสียหายต่อประชาชนทรัพย์สินสิ่งของสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิดดำเนินการได้ความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเบื้องต้นได้แก่น้ำดื่มและถุงยังชีพโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งแรกซึ่งมีความเสียหายเพิ่มเติมและมีเกษตรกรผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มเติมได้แก่หมู่ที่19จำนวน14รายพื้นที่โดยประมาณ100ไร่หมู่ที่12จำนวน10รายพื้นที่โดยประมาณ80ไร่จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นซึ่งจะดำเนินการลงตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหายหลังจากภัยสงบลงกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @traffifongdu ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: มีข่าวดีมาบอก
4: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
5: ข่าวดีที่95
6: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
7: ตื่นได้ตอนเย็นนอก
3: ข่าวดีปีเก่าสิผ
8: ่
3: า
8: อ๋อไอ้ปอดกับฟังรายการวิทยุเนอะอีกขึ้นสวทชระพูนนะเป็นประจำเนอะ
9: ได้เวลามาฟังข่าวดี
3: ข่าวเด่น
10: ข่าวดัง
3: เพลงลูกทุ่งม่วน
9: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิผ่าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าอุจาประชาสัมพันธ์ข่าวสารดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงค่ำๆจะอีเนาะ 17-18 นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าจันทร์ถึงศุกร์เลยคุณผู้ฟังกับรายการข่าวดีที่95นะเจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่นะเจ้าทักทายไปถึงท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านในทุกๆหมู่บ้านชุมชนนะเจ้าที่เปิดวิทยุฟังดีเจออยอยู่เนาะบางท่านบอกอยู่ระหว่างการขับรถอีกก็มีนะเจ้าทักทายทุกท่านนะเจ้าขับรถดีๆเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเมื่อคำแมลงอีก็ลดนักลดหลายเนาะลดหลายก็ต้องระมัดระวังนะเจ้าขับขี่ก็จะไปจูก้นกันหน้าล้ำเนาะก็ถ้าจูก้นกันหน้าล้ำเนี่ยบางคนบอกว่าเออเบรกกระทันหันไปต่ำไซก้นเปิ้นอีนะก็ต่ำไซก้นเปิ้นแล้วก็เปิ้นผิดนะการเพราะว่าเบรกแล้วยังมาบอกอีเนาะตามกฎจราจรแล้วมันใจนะคุณผู้ฟังไปคนละเรื่องเลยกันไปคนละเรื่องเลยนะประบอกว่าระยะห่างที่จะต้องทิ้งไว้กับรถคันหน้าเนี่ยต้องอย่างน้อยเว้นไว้2กันประมาณ2เมตรเป็นอย่างต่ำนะเจ้าในระยะที่สามารถจะเบรกได้เมื่อรถคันหน้าเกิดเหตุกระชั้นชิดมีอุบัติเหตุมีอะไรอย่างขึ้นเปิ้นเบรกกระทันหันเนี่ยเฮาสามารถที่จะหลบได้อันเนี้ยถ้าไปจนก้นเปิ้นเนี่ยถือว่าเฮาต้องไปซ่อมรถถือเปิ้นนะเจ้าซ่อมถึงรถเฮาซ่อมถึงรถเปิ้นนี่เนาะอย่างกรณีจนซ้อนกันที่ว่าเบรกตัวกันบะตันนะต้มใส่กันที่1ต้มใส่กันที่2ต้มใส่กันที่3นี่นะจูหน้าจูก้นกันเนี่ยเจ้าหลักการก็คือคนที่ขับรถไปต่ำก้นรถกันทางหน้าจะต้องชดใช้ให้รถกันทางหน้านึกออกภาพออกก็จะอย่างรถกันที่1เนี่ยเบรกกระทันหันเนาะบางคนบอกเนี่ยผิดเบรกกระทันหันอีนะแต่แล้วมาใจเปิ้นอาจจะมีเหตุสุดวิสัยอย่างต่ํากฎจราจรน่ะนะเจ้ารถกันที่2มาต่ําไซก้นรถกันที่1เนี่ยรถกันที่2ต้องซ่อมรถกันแรกนะเจ้าส่วนรถกันที่3ที่มาต่ําไซก้นรถกันที่2อันเนี้ยต้องมาซ่อมก้นรถกันที่2รถคันที่2ตีถูกต่ําถึงทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยนะเจ้าก็หมายความว่าไปต่ําทั้งหน้าต้องไปจ่ายคือกันทั้งหน้าเนาะส่วนกันทั้งหลังนะเจ้าที่มาต่ําใส่ก้นเนี่ยก็ต้องมาจ่ายคือกันที่2เห็นนะงงก็เจ้ากฎหมายมันเป็นอย่างอ่านนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ต้องฝากระมัดระวังกันนะเจ้าเพราะว่าบางท่านเนี่ยขับรถเนี่ยชอบไปต่ําก้นจูก้นกันหน้าจะได้บะเตื้อจูจีเปิ้นเนาะคุณผู้ฟังเนาะต้องฝากนะเจ้าใจเย็นๆเนาะขับรถขับรานะเจ้าระมัดระวังการเดินทางในระยะที่ฝนตกทัศนวิสัยบ่ค่อยดีก็ต้องเปิดไฟหน้านะเจ้าคาดเข็มขัดเนาะดูเรื่องของสภาพความพร้อมของรถนะเจ้ารถเครื่องดอกยางรถมีกอนะเจ้าเวลาขับขี่บนท้องถนนแล้วก็เบรกกระชั้นชิดกระทันหันเหมือนกันนี่ก็อาจจะพะเลิดมื่นบนท้องถนนรถแสลบคนเดียวอีกก็มีชาวไปต่ําใส่รถกันปุ้นกันเพอีกก็มีเหมือนกันเนาะอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยความห่วงใยกันตัวนะเจ้าเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นสาธารณภัยเป็นภัยที่เกิดขึ้นแล้วเสียชีวิตนักที่สุดเลยเปิ้ลนะเจ้าภัยจากโรคภัยไข้เจ็บน้ำท่วมดินถล่มอะไรยังก็ตามแต่น้ำเต้าภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนมี

ก็คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็มีข้อมูลข่าวสารนะมีรายละเอียดเรื่องราวหลายๆเรื่องราวนะเจ้าที่จะได้มาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวเชิญชวนนะเจ้าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยกันเนาะเน้นย้ำกันเรื่องของ

โครงการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV Shuttle Bus นะเจ้าหรือ EV Bus ที่เฮารู้จักกันเดี๋ยวนี้น้องเป็นเนื้อหอมนะเจ้าเปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่8กันยานะเจ้ากุมูฟังกับรถเมย์ EV Bus เนาะตามโครงการของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนเนี่ยนะเจ้าที่เปิ้นยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่ามุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้อย่างเต็มรูปแบบนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางระบบติดตามและประเมินผลในการให้บริการที่มีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยี GPS นะจ๊ะระบบนับผู้โดยสารนะความถี่ของการให้บริการเวลาเดินรถที่เหมาะสมความปลอดภัยในการเดินทางมีกล้องวงจรปิดตัวนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็จะมีการปรับปรุงเส้นทางให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV Shuttle Bus หรือว่า EV Bus เนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเปิ้นได้รับอนุญาตใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารประจำทางหมวด1สายที่2ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนระยะเวลา3ปีเจ้าเปิ้นจะจัดหารถพลังงานไฟฟ้าแบบเนี้ยมา6คันแต่ละคันเนี่ยจะจุแบตเตอรี่ได้บ่น้อยกว่า110กิโลวัตต์นะเจ้าแล้วก็เพื่อบริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าตีห้าถึงสามทุ่มโดยมีความถี่การเพื่อบริการทุก30นาทีเพื่อรองรับประชาชนทุกกลุ่มเช่นนักเรียนนักศึกษากลุ่มวัยทำงานพนักงานบริษัทในภาคของนิคมอุตสาหกรรมเนาะผู้พิการคนสูงวัยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะเจ้าก็เป็นโครงการที่ดำเนินการมาแล้วก็ได้รับเสียงฮือฮาเนี่ยจากพี่น้องประชาชนแล้วก็หลายคนบอกว่าอุ้ยน้องนะฮะนี่นะน้อง EV Bus เนี่ยนะฮะเลยเนี่ยจะเป็นรถที่เหมาะกับลำปูนมากเลยเนาะเพราะว่าในส่วนของรถโดยสารประจำทางตรงเนี้ยนะจ๊ะเปิ้นมีการผสมผสานอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมรวมไปถึงวิสัยทัศน์ความทันสมัยและก็การเติบโตทางเทคโนโลยีของลำปูนสะท้อนภาพลักษณ์ของลำปูนในฐานะเมืองสมาร์ทซิตี้ที่ยังคงอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไว้นะจ๊ะใช้รถเป็นโทนสีขาวฟ้าเจ้าคุณผู้ฟังสีขาวและสีฟ้าเนี่ยเป็นสีประจำจังหวัดลำปูนแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนสีฟ้าสื่อถึงความร่มเย็นสงบศรัทธาแล้วก็สีขาวเนี่ยสื่อถึงความบริสุทธิ์สะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำเนาะเอาสองสีเนี่ยมาใช้บนตัวรถนะเจ้าก็เลยมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจดจำง่ายสะท้อนถึงการบริการมวลชนที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะแล้วถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยเจ้าจะมีลวดลายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในตัวของรถตัวอันเนี้ยสื่อถึงการเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่สำคัญของภาคเหนือนะเจ้าลำปูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเนาะตรงนี้ก็จะเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะเจ้าระดับชั้นนำก็เอาเส้นสายของแผงวงจรเนี่ยมาออกแบบเป็นกราฟิกบนตัวรถแล้วก็ประกาศศักยภาพทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมถึงสื่อถึงความเชื่อมโยงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะเนาะสมาร์ทซิตี้นั่นเองนะเจ้าแถมอย่างหนึ่งถ้าสังเกตดีๆก็จะหันว่าเอ้ยมันมีลวดลายดอกลายจากผ้าไหมยกดอกละปูนตวยนะเจ้าอันนี้มาจากการนำลวดลายของผ้าไหมยกดอกละปูนซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาประยุกต์ใช้ผ้าไหมยกดอกเป็นหัตถศิลป์ชั้นสูงที่ทรงคุณค่านะเจ้าสืบทอดกันมายาวนานเนาะการซอแทรกลายดอกที่เป็นลักษณะของนูนตัวลายดอกเนี่ยก็เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่หันได้ชัดบนตัวรถเลยนะเจ้าคือหันปุ๊บแล้วรู้สึกถึงความเป็นละปูนเลยอ่ะก่อนนี้พอสื่อว่าระบบขนส่งเนี้ยพร้อมที่จะขับเคลื่อนการเดินทางผ่านเส้นทางย่านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของชาวละปูนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะเจ้าตอนนี้ก็ให้บริการฟรี6เดือนนะเจ้าตั้งแต่8กันยาถึง8มีนาปีหน้าจากเดิมเนี่ยเปิ้นเก็บค่าโดยสารอัตราคนละ3บาทตลอดสายนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเนาะในช่วงระยะของการทดลองนั่นเองนะจ๊ะก็
วนซ้ายวนขวาอย่างที่บอกไปสนามกีฬาศาลากลางเก่าตรงข้ามโรงเรียนจักคำไปวัดศรีบุญยืนบิ๊กซีไปนิคมนะจะมาตั้งศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ไก่หน้าวัดพระธาตุแล้วก็สิ้นสุดที่สนามกีฬานะจ๊ะ6โมงเช้า7โมงเช้า8โมงเช้า9โมงเช้า10โมงเช้าช่วงบ่ายนี่ก็จะเริ่มบ่ายโมงบ่าย2บ่าย3 4โมงแรง5โมงแรงแล้วก็6โมงแรงในช่วงต้นนี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวถ้าได้รถมาเพิ่มครบทั้ง6กันเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่ตี5ถึง3ทุ่มเลยเนาะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถ EV Bus ทีนี้หลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันว่าอ้าวแล้วจะบ่มีการขยายเส้นทางไปเส้นอื่นๆแหมพ้องกาอีเนาะเพราะว่าอยากจะฮื้อรถเนี่ยไปฮื้อทั่วถึงสถานที่สำคัญอื่นๆโดยอีนะเจ้าคุณผู้ฟังตรงนี้ทางจังหวัดลำปูนก็มีการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำปูนขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะเจ้าก็ร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนแนวทางการจัดระบบขนส่งทางบกเพื่อมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสะดวกปลอดภัยในการเดินทางนะเจ้าที่ประชุมเนี่ยเปิ้นยกเว้นค่าโดยสารอย่างที่บอกไปเนาะ3บาทตลอดสายในช่วง6เดือนแรกนี่บ่เก็บแต่นอกจากนี้เปิ้นก็วางเส้นทางเชื่อมโยงจุดสำคัญเพิ่มเติมที่จะครอบคลุมทั้งในส่วนของจุดยุทธศาสตร์อื่นๆนะเจ้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนดอยตีนะนิคมคือเข้าไปลึกขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาแนวทางในการนำรถโดยสารวิ่งให้บริการภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะไปติดต่อราชการเนาะเจ้าแล้วก็มีเรื่องของการพิจารณาอุปสรรคในการเดินรถเพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตแล้วก็กำหนดมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยยิ่งขึ้นนะเจ้าซึ่งการประชุมเหล่านี้นะเจ้าการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้ก็จะนำไปสู่การขยายเส้นทางแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นในอนาคตจากนี้นะเจ้าอันนี้เป็นการเริ่มต้นโครงการเนาะพี่น้องประชาชนมีข้อเสนอแนะมีข้อแนะนำก็บอกกันเข้ามาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะเจ้าก็คงจะมีการขยายเส้นทางมีการเพิ่มเติมเนาะในส่วนที่พี่น้องประชาชนมีความต้องการแล้วก็จะอำนวยความสะดวกคือกับพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นต่อไปในระยะ2 3 4 5ไปเรื่อยๆเองนะเนาะก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการค่ำนี้วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

คมแสนดวงที่เมืองลำพูนเริ่มแล้วนะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเริ่มแล้วเนาะส่องส่วนได้กันเจ้าคมเมื่อวานที่วัดพระธาตุกับงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569แล้วก็ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีกับงานเทศกาลคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะเจ้าก็เป็นจุดสำคัญเนาะ2จุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่วัดพระธาตุนั้นถือเป็นจุดศูนย์กลางหลักในการถวายโคมบูชาองค์พระธาตุนะเจ้าจะมีการประดับประดาโคมล้านนาที่มีสีสันสดใสอย่างยิ่งใหญ่สวยงามนะเจ้าที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีก็เป็นการถวายโคมเพื่อสักการะพระนางจามเทวีนะเจ้าก็สวยสดงดงามเนาะงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนเจ้าคุณผู้ฟัง1ตุลาคมเริ่มแขวนโคมดวงแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารเจ้าโดยพระเดชพระคุณเจ้าพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดละปูนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านนายกเหล่ากาชาติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้านายกสมาคมโรงแรมและที่พักจังหวัดละปูนคุณพรหมพรเอี่ยมจิตเมตตาคุณฟ้านะเจ้ากัดซันเนาะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเอาฤกษ์เอาชัยแขวนโคมเป็นปฐมฤกษ์ของเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็จากวันนี้ไปเนี่ยก็เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าบูชาโคมถวายโคมเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุที่วัดพระธาตุอย่างเป็นทางการแล้วนะเจ้าส่วนวันที่23ตุลานั้นจะมีพิธีแถลงข่าว14พฤศจิกาจะมีพิธีเปิดงานโคมแสนดวง22พฤศจิกาจะมีขบวนแห่โคม24พฤศจิกาจะมีการเทศมหาชาตินะเจ้าแล้วก็ถวายโคมเป็นพุทธบูชา30พฤศจิกานั้นก็จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนณวัดพระธาตุธริพุนชัยนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามาได้มาเลยนะเจ้ามาได้มาเลยนะคุณผู้ฟังเริ่มแล้วสำหรับการจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะเจ้าเช่นเดียวกันกับเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีประจำปี2569นะเจ้าเมื่อวันที่30กันยาล่วงหน้าวัดพระธาตุ1วันทางเทศบาลเมืองละปูนนะเจ้าท่านนายกบุญประพัฒน์ผู้เจริญนะเจ้าพร้อมกันกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลเครือข่ายชุมชน17ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนะเจ้าเปิ้นก็ร่วมกันแห่ขบวนเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีซึ่งเคลื่อนจากหน้าศาลากลางจังหวัดละปูนหลังเก่าผ่านถนนอินทยงยศนะเจ้าเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบได้เห็นแสงไฟจากโคมหลากสีแล้วก็เคลื่อนขบวนเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะเจ้าท่านนายกประพัฒน์ผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองละปูนพร้อมกันกับคณะผู้บริหารของทางเทศบาลเมืองก็ได้ร่วมกันเอาฤกษ์เอาชัยแขวนโคมนะเปิดงานเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีจุดที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเช่นเดียวกันนะเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเชิญได้ทั้งที่วัดพระธาตุและก่อทั้งที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะเจ้ากับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนณวัดพระธาตุธริพุนชัยและงานเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเชิญชวนได้เชิญชวนมาร่วมกันเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้า

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz นะเจ้าดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังประชาสัมพันธ์เรื่องของข่าวปลอมคือกระหันแชร์กันเยอะเหมือนกันนะเจ้าว่าเนี่ยรัฐบาลนายกหนูจะเพิ่มสตังค์เบี้ยผู้สูงอายุขึ้นนะเจ้าจากตะไดก็600 700 800 1,000 เนี่ยเป็นเดือนละ 3,000 บาทเลยทีเดียวนะเจ้าอันนี้แค่ได้ยินนะเจ้าก็ต้องเอ๊ะแล้วนะคุณผู้ฟังต้องเอ๊ะแล้วนะเจ้าซึ่งทางด้านของกรมกิจการผู้สูงอายุออกไปยืนยันแล้วไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะเจ้าคุณผู้ฟังยังคงใช้หลักเกณฑ์เก่าอยู่นะเจ้าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องของการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาททุกคนเลยเนี่ยนะเจ้าทางกรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งข้อเท็จจริงว่าประเด็นเนี้ยที่มีการเผยแพร่กันทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะเจ้าเป็นข่าวปลอมนะเจ้าเป็นข้อมูลเท็จเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุแต่อย่างใดนะเจ้ายังคงใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566แล้วก็มีอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ60ถึง69อันนี้600นะเจ้า70ถึง79อันนี้70080ถึง89นี่คืออายุนะอันนี้ได้800บาทนะเจ้าส่วน90ปีขึ้นไปจะได้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนยังใช้อัตรานี้อยู่นะเจ้ายังใช้อัตรานี้อยู่เพราะฉะนั้นแจ้งพี่น้องประชาชนนะเจ้าผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮาป้าอุ้ยแม่หมอนฟังเนอร์จะไปหลงเชื่อกับข้อมูลตรงนี้นะเจ้าแล้วก็จะไปส่งต่อจะไปแสดงความคิดเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะเจ้ามันเข้าใจผิดกันแท้นะเจ้าเพราะว่าบางทีมีโพสต์ข้อความไปแล้วก็เนี่ยปีสมัยหน้าก็เลือกแคมเนอร์ในยกหนูเนี่ยนะคือว่ากันไปเยอะแยะเลยกลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลซึ่งจริงรัฐบาลก็บ่รู้เหมือนกันนะว่าข่าวนี้มันออกมาได้อย่างไรนะเจ้าซึ่งแน่นอนว่าในกระบวนการคือข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่ก็ท้องไม่ได้ประโยชน์เนาะจากการเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้นะจ๊ะบางคนเผยแพร่เพื่ออยากได้ยอดไลค์ยอดแชร์เนาะกุข่าวขึ้นมาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรอย่างบางประกาศในอย่างเงี้ยนะจ๊ะซึ่งตรงนี้เราควรจะต้องเช็คข้อมูลให้ดีตรวจสอบข้อมูลให้ดีเนาะแจ้งถึงป้าอุ้ยแม่มอนเนอร์คนเฒ่าคนแก่บ้านเฮานะเจ้าก็บ่ได้มีการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุตามที่มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใดนะเจ้าอันนั้นเป็นข่าวปลอมจากผู้ที่ไม่หวังดีนะเจ้าเผยแพร่ข้อมูลออกมาเนาะทีนี้ในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยนะเจ้าก็จะมีช่องทางให้ท่านสามารถติดตามสวัสดิการต่างๆเนาะมันจะมีศูนย์เร่งรัดจัดสวัสดิภาพประชาชนอย่างเงี้ยนะหรือว่าศูนย์ในการบริการข้อมูลข่าวสารศูนย์ดูแลในเรื่องของสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุนะจ๊ะสวัสดิการในด้านต่างๆเนี่ยซึ่งก็มีการอัปเดตนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มมาตรการในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นนัยยะสำคัญอยู่แล้วนะจ๊ะในทุกๆกรณีเนี่ยก็จะมีข้อมูลออกมาอย่างกรมกิจการผู้สูงอายุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอยู่แล้วนะจ๊ะแต่ว่าเรื่องเนี้ยไม่เป็นความจริงป้าอุ้ยว่าจุมาหน่อยขึ้นดอยบ่ใจนะจ๊ะนี้รัฐบาลกับหมอหูคิงเหมือนกันว่าเปิ้นไปเอาข่าวนี้ตังใดมาเอ้นะข่าวนี้ท่านได้แต่ใดมาเนาะมันก็มีกลุ่มที่อาจจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอาจจะหวังยอดไลค์ยอดแชร์ยอด engagement เอ้นะจ๊ะซึ่งเขาก็จะไปตกเป็นเหยื่อป่ะเนาะไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์เนาะถึงจะไปชมรัฐบาลไปด่ารัฐบาลหรือจะไปอย่างก็ตามแต่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเจ้าของโพสต์ข่าวปลอมหมดเนี้ยได้ยอด engagement นะเจ้ายอดที่มีคนเข้าถึงเยอะคนติดตามเยอะเนาะบางทีเนี่ยเปิ้นได้รายได้จากไอ้ข่าวปลอมหมดนี้ต่อยเพราะฉะนั้นเราจะไปตกเป็นเหยื่อเปิ้นนะเจ้าจะไปหลงเชื่อข้อมูลอันเป็นเท็จกดไลค์กดแชร์นะเจ้าหรือว่าส่งต่อข้อมูลที่ผิดแบบนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่บ่ถูกต้องนะเจ้าอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์
นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันเนอะ

ละเจ้าคุณผู้ฟังเวลาอย่างมาเร็วแต่ว่าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงตะอี้ก่อนแล้วนะเจ้าแล้วมาปะกันใหม่เนาะคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปคารวะองค์ชาตินะเจ้าช่วงหน้ายังมีรายการคิดดีเพื่อสังคมรอคุณผู้ฟังอยู่กับงานเพลงเพราะๆแล้วก็ข่าวสารดีๆนะเจ้าปะกันกับวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95ให้ความรู้คู่ความสุขช่วงนี้ดีเจออยลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปซะละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็ปะกันเนาะยามแหลงของวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับวันนี้ก็ปะกันนะบรรยากาศดีบ่มีสายฝนนะครับอากาศดีเนาะนะครับช่วงสัก 4:00-5:00 นี่แดดเมาะนะครับคุณผู้ฟังครับแสลบบ่ได้ซักผ้าแล้วเนาะดีนะวัดใจกับอากาศวันนี้นะครับซักผ้าระใดแดดมันถึงเมาะมันถึงเยี่ยมมันถึงหอมนะผ้าหอมนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ปะกันครับ 18:00 นไปจนถึง 19:00 นก็ฟังเพลงกับสาระนะติดเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังนะบ่จะเป็นข่าวคราวการลงพื้นที่ของผู้บริหารจังหวัดลำปูนแล้วก็เพลงนะครับเพลงเก่าๆเนาะเย็นๆมุ่นม่วนที่เคยฮิตในอดีตนำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นการผ่อนคลายยามแรงหลังเลิกงานนะครับหลายท่านก็ขับรถขับลานะครับบ้านอีกบ้านนะสื่อกับเขากับป่าหับลูกจากเรียนพิเศษเนาะหลายท่านก็เดินทางนะครับหลังจากตีเลิกทำงานแล้วปิกบานเนาะคุณผู้ฟังครับก็ฟังเพลงฟังข่าวกันได้กับรายการคิดดีเพื่อสังคมก็จะปะกันถึงวันครับ18:00 นถึง19:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้เช่นเคยปะกันในช่วงแรกนะครับก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันดีกว่านะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะเพิ่นก็ได้คาดการลักษณะอากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครนะปริมณฑลภาคตะวันออกเป็นก็ว่ายังคงมีสภาพอากาศดีแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยภาคเหนือมีลุงเห็บตกนะรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับฝนฟ้าคะนองก็ร้อยละ70ของพื้นที่ภาคเหนือเนาะคุณผู้ฟังครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ละปูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนะครับต้องเฝ้าระวังนะจังหวัดเหล่านี้ให้ดีนะครับกับบ่ได้ลืมนะครับคุณผู้ฟังครับอากาศแปรปรวนจะนี่นะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารในครบ5 หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ

้าการช่วงที่สองของรายการนะครับช่วงนี้ไปติดตามกันกับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอบ้านโฮงนะครับที่ไหลหลากตะวานี่เนาะช่วงแรงๆช่วงหัวค่ำนะครับวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะก็ได้เดินทางพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะเป็นปอพอนะท้องถิ่นจังหวัดนะประชาสัมพันธ์จังหวัดนายอำเภอบ้านโฮงสาธารณสุขจังหวัดนะครับเรือนจำจังหวัดเนาะเกษตรจังหวัดอบจ.ลำพูนนะตชด .353 เนาะทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอ้แล้วก็แหมหลายหน่วยงานนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุอุทกภัยนะเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยผู้ว่าราชการครับก็ได้มีข้อสั่งการ3เรื่องนั่นก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเปิดประตูระบายน้ำนะเพื่อบริหารจัดการและควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองนะอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนนะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สำรวจและปรับปรุงทางน้ำกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำนอกการเร่งให้ความช่วยเหลือและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ในการจัดเตรียมเอกสารในส่วนของประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์นะเด่นๆในจังหวัดลำพูนวันนี้ครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้หลังจากตีไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกลับเข้ามากันในช่วงนี้มาอู้กันในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันเนาะคุณผู้ฟังครับใครตีกำลังอยู่ในวัยทำงานนะครับโอ้คนทำงานในจังหวัดลำพูนนี้เยอะนะครับนะด้วยความที่มีนิคมอุตสาหกรรมเนาะใครที่อยู่ในวัยทำงานนะครับหากรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออยากเริ่มต้นดูทางในวันนี้ก็มีข่าวดีและก็โครงการดีๆจากทางจังหวัดลำพูนมาฝากกันครับเมื่อเร็วๆนี้ครับคุณผู้ฟังครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์พร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวลำพูนนะโดยเฉพาะวัยทำงานเนาะอายุตั้งแต่19ปีถึง59ปีรวมถึงองค์กรสถานประกอบการต่างๆนะให้ลองไปใช้บริการศูนย์ดูแลสุขภาพมิติใหม่ที่มีชื่อว่าพรีเมียมเวลเนสเซ็นเตอร์ณโรงพยาบาลลำพูนครับความน่าสนใจของศูนย์นี่ก็คือเขาบ่ได้รอให้เฮาป่วยแล้วก่อยรักษานะแต่จะเน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการป้องกันโรคด้วยแนวทางแพทย์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะเพื่อสร้างสมดุลชีวิตแบบยั่งยืนนะครับก็จะมีการโฟกัสไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม6ด้านลักๆนะได้แก่อาหารการกินการออกกำลังกายนะครับการนอนหลับการจัดการกับความเครียดนะการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและการมีสัมพันธภาพที่ดีในสังคมครับนะงานนี้ก็ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพแบบจัดเต็มตึงคุณหมอตึงพยาบาลเนาะนักเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดและก็นักวิชาการสาธารณสุขที่จะมาร่วมกันออกแบบการดูแลสุขภาพให้เหมาะกับแต่ละคนเลยนะบอกว่าจะอยากให้ลดน้ำหนักนะก็ไปได้สร้างมวลกล้ามเนื้อก็ไปได้นะครับหรือป้องกันโรคเรื้อรังนะที่นี่ก็มีโปรแกรมรองรับนะครับพร้อมกับการประเมินสุขภาพครบวงจรนะถึงการตรวจเลือดวัดองค์ประกอบร่างกายและการปรับนะmindsetนะแบบติดตามผลต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับศูนย์นี้นะครับก็ผ่านมาตรฐานนะการรับรองจากกรมอนามัยไปจนถึงปี2571ปุ่นเลยนะครับสำหรับวันและเวลาคือบริการจำง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบุคคลทั่วไปนี่เปิดให้บริการทุกวันพุธ8โมงกึ่งถึง4โมงแรง8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานะครับสำหรับแบบกลุ่มองค์กรหรือว่าโรงงานนี่เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ครับบ่ได้ลืมนะครับใครอยากมีสุขภาพดีๆและมีคุณภาพชีวิตที่สมดุลนะครับลองแวะไปใช้บริการพรีเมียมเวลเนสเซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลลำพูนกันดูเด้อนะครับสุขภาพที่ดีเริ่มได้ที่ตัวเราเดี๋ยวฝากไว้หน่อยหนึ่งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพก็เลยนำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการครับเป็นจะได้กันพองนะฟังเพลงสลับกับสิ่งที่น่าสนใจข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในจังหวัดลำพูนครับ1ชั่วโมงที่ผ่านมากับอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบถึงข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับที่จังหวัดลำพูนบ้านเฮาว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างสลับกับเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆในวันหยุดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาเอาละครับเดี๋ยวดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนเน้อเดี๋ยวกลับมาป้ากันใหม่นะครับสัปดาห์หน้ากับรายการเนาะดีดีเจโอมจัดวันนี้นี่นะนะครับแล้วก็ป้ากันใหม่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาเปิดเพลงคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันหยุดสุดสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี
2: ้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนแหววเชลงกรนะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนหรือจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พ่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkok และการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเอง นะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างเราก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณี

0: ประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุสทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทั้งนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่น

0: ชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้นะฮะเจอกับผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้อังคารที่6ตุลาคม2569นะครับในเส้นทางของ FM 92.5 MHz ที่เราได้ติดตามรับฟังกันนะครับหลังข่าวภาคสุขการนาฬิการวมถึงทางเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพจเดิมนะฮะเรามีเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นเพจที่เป็นข่าวอ่านนะข้อความสำคัญอะไรต่างๆอยู่ในเพจนั้นนะครับส่วนเพจ PR ก็จะเป็นเพจที่ไลฟ์นะครับนะไลฟ์สดของรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วยกันบอกต่อฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยขอบคุณมากนะครับวันนี้เสื้อที่ผมใส่เป็นเสื้อของสภากาชาดไทยนะการบริจาคโลหิตในปีนี้นะครับใครบริจาคโลหิตในปีนี้3ครั้งนะครับก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปนะครับก็นะสวยงามมากนะครับผมอยากยืนแป๊บนึงนะเดี๋ยวกล้องจะมองไม่เห็นนะฮะสวยงามมากนะครับนี่เสื้อสวยงามมากนะครับคนที่ยังไม่บริจาคในปีนี้คงจะไม่ทันเดี๋ยวรอโปรเจกต์หน้านะครับแต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยคนที่บริจาคมาแล้ว3ครบ3ครั้งในปีนี้จะได้เสื้อใส่นะครับนี่กิฟต์บอสนะครับnow นี่นะนะครับก็นะสภากาชาดไทยก็ต้องการเลือดนะครับเป็นคลังเลือดบ้านเรานะทุกกลุ่มนะแล้วก็ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้มอบให้นะผู้ให้นะก็ไปบริจาคกันได้ไม่จำเป็นต้องไปสภากาชาดไทยนะครับไปที่โรงพยาบาลทั่วไปก็ได้นะโรงพยาบาลทั่วไปก็ได้นะครับไปบริจาคเลือดนะครับนะฮะก็ผมนี่60ครั้งแล้วคุณฟังนะ60ครั้งแล้วช่วงนี้เนี่ยที่สภากาชาดไทยคนที่บริจาคตั้งแต่วันที่4ถ้าผมจำไม่ผิดนะ4ถึง9นะที่สภากาชาดไทยจะได้ข้าวจากข้าวหอมประทุมด้วย5กิโลนะครับนะข้าวหอมประทุม5กิโลนะจากสโมสรไลออนเนี่ยเขาจะมอบให้นะครับข้าวหอมประทุม5กิโลผมก็ได้มาเมื่อวานนะครับมือซ้ายนี่นะเพิ่งฉีดพอจากเล่นมามือขวาถือข้าว5กิโลกลับมานะครับที่สภากาชาดไทยนะครับนะฮะกริปบัตนาวนี่นะบริจาคเลือดนะครับคุณฟังครับวันนี้คุณสวิทย์สมนัสนะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดานะฮะน้องฟิลน้องแดนนะครับอัครเดชคัมภีระนะครับแล้วก็น้องโบ๊ทคุณากรสิมพิทักษ์อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นบัดวงกีฬาในวันนี้นะฮะหลังจากที่ทายกันเมื่อวานนี้ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ครับรอบชิงชนะเลิศนะที่เกโลราบุงกาโน่นะที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศนะฮะก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยครับนะเข้าชิงกับอินโดนีเซียนะก่อนเข้าชิงกันมีแฟนฟุตบอลคุณณัฐนนท์ใช่อินโดนีเซียเหรอผมก็ใช่สิอินโดนีเซียอ๋อเขาแข่งในอาเซียนผมว่าฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าเป็นเรื่องของเขา เขามาลังถูกกติกาคืออินโดนีเซียเนี่ยใช้นักเตะนะครับลูกครึ่งลูกเสี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะโอนสัญชาติมาอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวก่อนจะถึงฟุตบอลเล่าก่อนอินโดนีเซียเนี่ยนะเขาวางแผนไว้ในอนาคตนะคือวางแผนก่อนหน้านั้นแล้วแหละนะว่าจะทำไงให้ฟุตบอลโลกของเขาเนี่ยติดท็อปร้อยได้ก่อนนะฮะเพื่อจะไปฟุตบอลโลกอย่างเร็วที่สุดนะก็วางแผนกันโดยประธานฟุตบอลของอินโดนีเซียนะครับเมื่อก่อนเคยคุมทีมอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจขออภัยนะก็ไปหาแนวทางว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเมื่อก่อนก็เคยเป็นเมืองขึ้นของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นั่นแหละก็ไปหาลูกครึ่งนะลูกเสี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับฮอลแลนด์ก็จะมีนักเตะที่เป็นแบบ1ระดับ1ก็คือระดับทีมชาตินะระดับทีมชาตินะเยาวชนทีมชาติอะไรต่างๆแล้วเทียร์1เนี่ยคือระดับสูงของเขานะฮะระดับที่2คือระดับที่เคยติดทีมชาติเคยติดเยาวชนชุดต่างๆอยู่ในการกลุ่มคัดเลือกนะทีมชาติอยู่ในกลุ่มระดับที่2นะอยู่ในวงเวียนเนี่ยเคยติดบ้างไม่ติดบ้างหรือว่าเคยคัดเลือกส่วนในระดับที่3ก็คือระดับที่นะคือก็เล่นได้เล่นในลีกต่ำกว่าได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะมาคัดเลือกไม่มีชื่ออยู่ในระบบการคัดเลือกนะนี่แหละครับกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มระดับ3นี่แหละที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลของอินโดนีเซียไปเฟ้นหามานะทำเรื่องของการโอนสัญชาติโอนสัญชาติมานะซึ่งนักกีฬาอยากจะบางคนก็อยากนะมาคงมาเล่นอินโดนีเซียนะก็รากเหง้าอาจจะอยู่ที่นี่นะครับก็ได้เงินค่าจ้างนะก็ต้องการที่จะไม่อยากจะเป็นนักฟุตบอลดังนะมีค่าจ้างมีรายได้มีนะไม่อยากจะเป็นนักฟุตบอลดังอยู่ในยุโรปพอเป็นนักฟุตบอลดังก็อยู่ในแสงเนี่ยก็บางคนก็มาแบบนี้นะ นี่คือคร่าวๆของอินโดนีเซียและเขาเกือบทำสำเร็จนะเขาเกือบจะไปฟุตบอลโลกนะเขาเข้ารอบลึกๆอาเซียนคัพไปต่างๆเนี่ยเพราะนี่แหละครับแผนของเขาที่วางไว้เป็นสเต็ปสเต็ปอย่างแบบนี้นะเล่าให้ฟังผิดไหมไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดนะครับเส้นทางเขาไปอย่างแบบนั้นส่วนของเราก็ทำเหมือนกันแต่เราทำนักเตะที่ลูกครึ่งเราไปดูพ่อไทยแม่ต่างชาตินะแม่ไทยพ่อต่างชาติอะไรประมาณนี้แหละนะนะครับก็เป็นลูกครึ่งเราก็มีหลายๆคนใช่ไหมจูดเบลนะน้องแมคคินสันนะนะครับน้องลูกโซ่อะไรต่างๆเนี่ยกุตตับซ่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เล่นอยู่นะที่บีจีก็เป็นลูกครึ่งนะหลายๆคนก็เป็นลูกครึ่งนะนี่เล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะทำไมเป็นอินโดนีเซียมาแต่เนเธอร์แลนด์ทั้งทีมไม่ใช่ครับเขาก็เป็นเส้นทางเขาที่ถูกต้องตามระเบียบตามกฎของฟีฟ่าอยู่แล้วแล้วก็ประเทศเขาถูกกฎหมายประมาณนี้นะซึ่งเมื่อวานนี้นะเล่ายาวนะคุณผู้ฟังนะฮะเล่าให้ฟังก่อนเพื่อให้เราได้เข้าใจกันนะครับเมื่อวานนี้เราชิงกับอินโดนีเซียเราแรงกิ้ง94ของโลกส่วนอินโดนีเซีย118ของโลกนะครับเรามาชนะในแชมป์กลุ่ม B ชนะ2แพ้1ส่วนอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม A ชนะ2เสมอ1นะครับของเราเมื่อวานนี้แอนโทนีฮัสซันนะครับก็เกมรุกก็จะเป็นชนะทิพย์สงกรานต์ที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะมีธีรศักดิ์เผยพิมายกับสุภชัยใจเด็ดนะครับแล้วก็มีสารัตน์อยู่เย็นกับคณะคำยกนะครับครึ่งแรกก็สู้กับอินโดนีเซียได้สนุกครับอินโดนีเซียนี่เขารูปร่างสูงใหญ่นะกองหน้าของเขาตัวสูงมากนะนะก็เขาใช้การโยนเข้ามาครอสจากริมเส้นทั้งสองข้างแต่เรารับมาอย่างเหนียวแน่นนะครับเพียงแต่ว่าอินโดนีเซียครองเกมมากกว่าเรารับนะฮะครึ่งแรก 0-0 นะครับครึ่งหลังเนี่ยเราก็โต้กลับได้บ้างนะครับนะแต่ว่าสกอร์ไม่เกิดขึ้นและกองหน้าของเนเธอร์แลนด์หรือว่าขอไปอินโดนีเซียไม่ค่อยคุมเท่าไหร่เขามีโอกาสบุกเยอะนะแต่ผู้รักษาประตูเขาเราของเราก็เหนียวด้วยนะสราโนนเนี่ยก็เซฟได้หลายลูกเหมือนกันนะครับไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนเกมของเราก็คือในช่วงที่นาทีที่80นะครับนิโคลัสแมคคินสันเนี่ยนะครับน้องลูกโซ่ของเราเนี่ยไปเหลืองที่2นะก็เจอใบแดงนะออกจากสนามเราเหลือ10คนนะครับพอเราเหลือ10คนปั๊บเนี่ยทางด้านของอินโดนีเซียก็บุกหนักคราวนี้เราตั้งรับหมดเลยนะลงมาตั้งรับนะครับเราเสียประตูในจังหวะที่เราเหลือ9คนครับอีก3นาทีต่อมาประมาณนั้นนาทีที่83 84เนี่ยอินโดนีเซียได้ฟรีคิกนะครับแล้วก็เป็นดีมเจนเนี่ยนะเขายิงแล้วไปฉลับทางด้านของผู้เล่นของเราอิกลาสสันหลนนะครับเปลี่ยนทางเข้าประตูไปฮะอินโดนีเซียนํา 1-0 คือจังหวะที่เขานํา 1-0 แล้วผมว่าโอ้โหเราจะตีเสมอได้อย่างไรเนี่ยโอกาสคือเราน้อยกว่าเขามากกว่าและทั้งเกมแล้วเขากดดันเรามากกว่าด้วยนะครับเราพอเสียประตูเราก็บุกเกมรุกมากขึ้นนะเพียงไม่กี่นาทีนะครับเราเสียประตูนาทีที่84นะครับนาทีที่87เราโต้กลับเร็วและได้ประตูนำได้ประตูตีเสมอครับ1ประตูต่อ1ในจังหวะที่โต้กลับนะฮะทางด้านของเสกสรรราตรีได้บอลแล้วเปิดบอลให้กับอิกลาสสันหลนครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปเจ้าตัวเสียทำเสียประตูนะฮะแต่ลูกไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เจ้าตัวก็แก้นะยิงประตูให้ไทยตีเสมอ 1-1 ครับโอ้โหหมดเวลา90นาทีเสมอกัน 1-1 ต่อเวลาพิเศษออกไปอีกนะครับ30นาทีนะช่วงเวลาต่อพิเศษเนี่ยเราเหลือ9เราเหลือ10เขาเหลือ11เขาบุกหนักเหมือนเดิมแต่จังหวะที่เราโต้กลับเร็วฮะอนันต์ยอดสังวาลนะครับโฟแบร์นะฉายาของอนันต์ยอดสังวาลตอนนี้อยู่ทางด้านของบุรีรัมย์นะได้บอลนะได้บอลแล้วเลี้ยงมาเดียวแล้วก็ครอสไปทางหน้าประตูครับพีรดลฉ่ำรัศมีไม่มีใครประกบครับยิงไทยนำ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหเฮกันลั่นนะฮะเรานำ 2-1 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าแหมเราในช่วงครึ่งทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครึ่งละ15นาทีเรานำอยู่แต่ว่าอินโดนีเซียเขาก็กดดันอย่างหนักนะฮะเพื่อจะตีเสมอพยายามอยู่หลายครั้งนะฮะแล้วก็เขาครอสมาทางขวาผมมองเหมือนว่าแหมเหมือนจะล้ำหน้านะแต่ไม่ได้ล้ำนะแต่ผมมองว่าเหมือนจะล้ำหน้าจังหวะที่เขาเปิดเข้ามานะครับแล้วก็เปิดมาเข้าทางด้านของผู้รักษาประตูของเราสราโนนปัดนะเข้ามาทางอัคคารนะครับยิงสวนเข้าไปจบ 2-2 ครับโอ้โหวิ่งอย่างขาลากเลยที่บอลทีมชาติไทยนะอินโดนีเซียก็ขาลากเช่นเดียวกันนะครับวิ่งกันยาวทั้งเกมนะครับก็ยิงจุดโทษครับอินโดนีเซียยิงก่อนแล้วเข้านะเราที่ไม่เข้าก็เป็นทางด้านของสหรัฐอยู่เย็นนะที่ยิงไม่เข้านะลูกหนึ่งแหละนะครับ สุดท้ายทางด้านของอินโดนีเซียก็ชนะไป4-2นะครับนะก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับนะก็ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยเราสู้ได้สุดรอดเราสู้ได้สุดยอดนะครับด้วยหัวใจนะจริงก็เสียใจนะเสียใจที่เราไม่ได้แชมป์ครับโอ้เสียใจที่แบบแหมเหลือ10คนเราสู้เขาได้อย่างเขา11คนเรา10คนเราสู้ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าเราแพ้อย่างแบบไม่น่าเลยนะแพ้จุดโทษอ่ะแต่ว่าเวลาจุดโทษอะไรก็เกิดขึ้นได้นะนะเพราะว่ายิงกัน1-1นะครับเสียดายนะครับเราทำเต็มที่แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับสู้กันต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะก็อินโดนีเซียชนะเราไปนะครับ1-0นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในการจบเกมการแข่งขันนะครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เขาชัดเจนนะในเส้นทางที่ถูกต้องที่เขาทำเขามีนักเตะที่ดีมีทีมที่มีแข็งแกร่งนะฮะแต่เราก็รู้สึกเศร้าแต่มูจะพูดอะไรเหมือนกันแต่ขอบคุณนักเตะแล้วก็เราภูมิใจนักเตะของเรานะครับที่ทุกคนลงไปเล่นด้วยสปิริตด้วยความแข็งแกร่งของเรานะเราเหลือ10คนนะแล้วก็ไม่ตำหนิใครนะโดนจุดโทษก็เหมือนการเล่นลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับออกหน้าไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผู้สาประตูของเราเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสรานนท์นะครับส่วนสรานนท์อนุอินนะครับผู้สาประตูของเราก็บอกเสียดายเหมือนกันนะครับที่เหลือแค่9เดียวเราจะเป็นแชมป์นะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ทำได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ทางของสหรัฐอยู่เย็นก็โพสต์นะครับก็ขอแสดงก็เสียใจที่ไม่ได้แชมป์นะครับขอโทษที่ไม่ได้แชมป์แต่ทุกคนก็ให้กำลังใจนักกีฬาเราทุกคนนะครับนักกีฬาของเราเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับวันนี้16 นาฬิกานะครับแล้วก็วางแผนต่อไปนะครับเพราะชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนะก็รอดูกันต่อนะว่า FIFA Day ของเรานะในช่วงของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเนี่ยจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับนี่ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับอีกรายการนึงเมื่อวานแข่งพร้อมกันนะที่ผมดูอยู่เมื่อวานแข่งพร้อมกันนะครับในฟุตบอลหญิงของเราอายุ17ปีนะครับซึ่งนัดแรกลงแข่งขันนะก็ในการแข่งฟุตบอลเนี่ยเราแข่งขันเจอกับทางด้านของฟุตบอลเจอกับภูฏานในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อวานนี้นะครับของเราก็มีทางด้านของธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุนะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเป็นโค้ชนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างกวินธิดากีกุลทศนะครับก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถนะเป็นกองกลางของทีมนะบัญชาการเกมกลางนะเติมเกมรุกเติมเกมรับนะฮะมีมิรินดาซิล่านะครับมีทางด้านของกนกพรวรรณทองนะครับก็เป็นนักเตะของเราสุดท้ายเราก็ชนะภูฏานไปนะครับ4-0นะกวินธิดา1ลูกนะครับจันทิมา1ลูกทิติรัตน์สำรง1ลูกแล้วก็พรณพัฒน์1ลูกนะครับเราชนะไป4-0อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเลบานอนชนะมาเก๊า6-0นะครับทิดารัตน์วิวัฒน์สุขูนะฮะหัวหน้าผู้สอนของเราก็บอกว่านะก็พอใจนะก็ชื่นชมน้องๆที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะได้ดีนะครับแต่ว่าก็หลายคนก็ถือว่าเป็นเกมแรกของในทีมชาตินะครับแล้วก็เป็นเกมระดับนานาชาตินะก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างแต่ก็ชื่นชมนะแล้วก็ผลงานออกมาดีในนัดแรกนะครับนัดต่อไปของ U17 ปีของเรานะครับวันที่8ตุลาคมเจอกับมาเก๊านะเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับชลบุรีสเตเดียมอยู่จังหวัดชลบุรีเข้าชมฟรีนะไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับแต่ว่าไปต้องลงทะเบียนรับบัตรด้วยนะครับนะก็จะมีแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับบัตรด้วยไปที่Facebook ของ FA Thailand เขามีแบบฟอร์มอยู่แต่ถ้าเกิดไปให้กำลังใจที่สนามไม่ได้นะครับ YouTube BG Sport ถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ให้เราได้ชมกันนะครับนัดที่2นะครับเราเจอกับมาเก๊า19:00 นนะสาวไทยอายุ17ปีนะครับยังไงกับ ผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะนี่เรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ที่ห้องราชพฤกษ์บอลรูมนะสโมสรราชพฤกษ์นะครับนำด้วยธรรมชาติตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็มีการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ของเราอีกรายการนึงนะถ้วยที่สำคัญแล้วครับแชมป์รายการนี้เนี่ยไปถ้วยของเอเชียนะครับก็คือช้าง FA ครับ2026ถึง2027นะครับรอบนี้คือรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไทยเบฟเอ่ยนะครับน้ำแร่ไทยเบฟนะครับรวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มอลเทนผู้จัด ผู้สนับสนุนเรื่องของลูกฟุตบอลเนี่ยนะครับนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมกันนะครับไทยลีกเนี่ย16ทีมนะครับมากันครบในรอบนี้นะครับรอเจอแล้วนะบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุรีนะ BG ปทุมทรูแบงคอกนะครับ PT ประจวบนะสิงห์เชียงรายชลบุรี FC ระยอง FC นะครับอยุธยาUFC ลำพูนวอริเออร์นะครับสุโขทัย FC ราศีสไลด์ยูไนเต็ดศรีสะเกษยูไนเต็ดและปัตตานี FC รอเจอกับทีมจากไทยลีก2 9ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทองที่หล่นไปแล้วนะสงขลา FC จันทบุรีขอนแก่นพัทยาเนี่ยนะหนองบัวแล้วก็มาถมเกษตรศาสตร์ปริเทโรแล้วก็มีทีมจากไทยลีก3อีก24ทีมนะทุกโซนเลยตั้งแต่ภาคเหนือยันถึงภาคใต้นะครับแล้วก็จะมีทีมที่มาจาก FA Membership 6ทีมนะที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยนะฮะก็มีการจับสลากกันนะครับปัตตานีบุรีรัมย์เนี่ยเจอ DPU FC นะครับโอ้โหโชคดีนะทีมนี้ได้เจอทีมระดับทีมชาติไทยที่อยู่ในบุรีรัมย์นะครับได้เจอทีมยักษ์ด้วยนะแล้วก็โอ้โหนะคือบุรีรัมย์เนี่ยใครมาเตะที่บ้านเขาแล้วเป็นทีมจากดิวิชั่นที่ต่ำกว่าบุรีรัมย์เนี่ยให้ค่าเดินทางให้ค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนะราศีสไลด์เจองานหนักเลยจับสลากเจอกับการท่าเรือ FC อ่ะคิดดูสินะบุรพายูไนเต็ดเจอสิงห์เชียงรายนะครับโอบลัด FC เจอทรูแบงคอกครับคุณผู้ฟังนะฮะกำลังหาปัตตานีบ้านผมอยู่เจอใครเนี่ยนะก็นี่คือเรื่องฟุตบอลนะชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้แหมเมืองเดียวกันเลยนะเจอกันดีนะครับชลบุรีเจอกับพัทยานะครับราชบุรี FC เจอกับปัตตานี FC ครับโอ้โหงานหนักเลยนะเจอกับราชบุรีครับปัตตานีไม่เป็นไรสู้ได้นะครับซึ่งการแข่งขันในรอบนี้นะก็จะจัดการแข่งขันกันนะครับในช่วงวันที่เท่าไหร่เนี่ยขออนุญาตนะครับในช่วงของปลายเดือนนะครับหลังจากจบ FIFA Day นะก็จะมีการแข่งรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับแข่งขันกัน22ตุลาคมนะก่อนขออภัยก่อนฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพนะนัดนี้รอเชียร์กันมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามการแข่งขันรายการนี้นะความเคลื่อนไหวทางแฟนเพจของ FA Thailand นะแล้วก็ช้าง FA Cup นะสำหรับรายการนี้ก็เป็นถ้วยรายการใหญ่นะครับแชมป์นู่นนอกจากเงินรางวัลแล้วนะไปแข่งขันถ้วยเอเชียนะครับนะถึงเวลาใกล้ๆจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของเอเชียนเกมจบไปแล้วรายการต่อไปที่นักกีฬาของเราจะไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือทีมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026นะครับ18ถึง24ตุลาคม2569นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็จากการแข่งกีฬานักกีฬาปกติแล้วนะกีฬาคนพิการชิงแชมป์เอเชียต้องบอกอย่างนี้นะครับในเอเชียนพาราเกมนะครับนะก็ให้กำลังใจนักกีฬากันต่อนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณปวดปานสมานมิตรเนี่ยนะครับก็บอกว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาครับบอกว่าการบินไทยครับเหมาลำเลยฮะไปกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่นักกีฬาของเรานะครับ412คนอย่างเต็มที่นะครับท่านผู้ว่าการบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้นะการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยครับก็เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่จบมากรรมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อมกราคม2569นะครับก็เตรียมการทุกๆอย่างนะครับไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเพื่อให้นักกีฬานะครับมีการซ้อมที่ไม่ต้องพะวงกับปัญหาต่างๆนะครับเคลียร์ปัญหาอย่างเรียบร้อยนะครับนักกีฬามีขวัญกำลังใจในการซ้อมและเตรียมแข่งขันนะครับก็ได้เช่าเหมาลำนะเครื่องบินไปกับกรุงเทพนาโกย่านะครับนักกีฬา265คนเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนนะครับ11ตุลาคมเนี่ยนะก็จะเดินทางนะไป2เที่ยวบินเลยทีเดียวนะครับออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับแล้วก็ก็รอรับกลับด้วยนะครับก็จะได้ผลงานมากดีมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่1ตัวนักกีฬานะแล้วก็กองเชียร์เรานะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทยและทุกๆสมาคมกีฬานะครับแล้วก็ผมก็แอบมองอยู่ว่าปิงปองพาราเกมของเราคราวนี้เนี่ยรุ่งโรจน์รุ่งโรจน์ไทยนิยมใช่ไหมนะรุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเนี่ยแล้วก็2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมที่ปารีสเนี่ยนะเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดก็ไปดูน้องรุ่งโรจน์ไทยนิยมที่ซ้อมอยู่นะซึ่งการแข่งรายการนี้เนี่ยในพาราเกมนะที่ญี่ปุ่นเนี่ย นาโกย่าไอจินาโกย่านะครับทางด้านของรุ่งโรจน์บอกว่าผมแข่งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมครับก็ตอนนี้เรื่องของความฟิตเนี่ยมีเต็มร้อยอยู่แล้วก็ตอนนี้เล่นเรื่องของเทคนิคมากขึ้นนะเป้าหมายจะทำให้ดีที่สุดและจะคว้าเหรียญทองกลับประเทศให้ได้นะแล้วก็ฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมเชียร์นะครับแล้วก็ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาของเราทุกคนนะที่ไปแข่งขันในรายการนี้นะครับนี่คือทีมปิงปองพาราไทยนะครับเรายังมีประเภทวีลแชร์เรซซิ่งนะวีลแชร์เรซซิ่งของเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะฮะเราไปแข่งขันระดับโลกกันมาแล้วนะครับนะวีลแชร์เรซซิ่งอีกนะฮะซึ่งวีลแชร์เรซซิ่งนี่ตอนนี้เก็บตัวซ้อมอยู่ที่นอกจากอยู่ที่นครราชสีมารวมถึงทีมปิงปองวีลแชร์ด้วยนะครับที่อายุเชื้อวงนะหลายคนไปซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับด้านของยุทธจักรกลิ่นบานชื่นเนี่ยผมจำได้นะซ้อมอยู่นะครับก็เดินทางไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานะครับเอเชียนพาราเกมคราวนี้เนี่ยครั้งที่5นะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นจัด18ชนิดกีฬานะคุณผู้ฟังนะมีอะไรบ้างยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งที่ผมบอกแล้วรายการนี้เราเป็นเต็งนะครับลุ้นได้หลายเหรียญทองนะครับมีแบดมินตันมีบ็อกเชียมีจักรยานมีฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบนี่วีลแชร์ฟันดาบเราก็ตัวเต็งเลยแหละระดับแชมป์โลกนะพี่สายสุนีนะครับนะรอเชียร์นะพี่นะนะครับแล้วก็วีลแชร์รักบี้วีลแชร์เทนนิสนะครับชิงกัน492เหรียญทองนักกีฬาของไทยส่งครบชนิดกีฬานะครับนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเชียร์พี่ๆเชียร์น้องๆทุกคนนะที่ไปแข่งขันแนะนำทีมชาติไทยนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานค้างกันที่เรื่องของมด F1 นะแชมป์ของสนามที่แล้วนะผมเมื่อวานเวลาหมดไปซะก่อนนะก็รถสูตร1เมื่อวานนี้นะก็แชมป์นั้นเป็นของมาร์คโวสเตเปนนะครับเมื่อวานนี้ที่มาเลเซียฝนตกหนักนะมีหยุดไปหลายรอบเลยนะฮะแล้วก็มาร์คโวสเตเปนนะแชมป์โลก4สมัยจากทีมเรดบูลนะก็คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองนะครับที่2อันโตเนลลี่นะครับแล้วก็ที่3โลอิสแฮมิงตันนะครับส่วนทางด้านของอาบอนของเราเนี่ยเครื่องมีปัญหานะนะครับไม่จบการแข่งขันนะครับสนามต่อไปไปที่สิงคโปร์นะครับ9ถึง11ตุลาคมนะเขาบอกว่ามีนักกีฬาคนหนึ่งนะก็โบชาดนะคนนี้เนี่ยเป็นนักกีฬาฟุมล่าวันนะฮะบอกว่าคือตัวเองอ่ะนะจบจากที่มาเลเซียแล้วนะครับคือไม่อยากจะนั่งเครื่องบินไม่อยากจะนั่งเรือไม่อยากจะนั่งรถยนต์นะฮะบอทาดนี่นะวอลเทอรี่บอทาดนะครับทีมคาร์ดิแลกปั่นจักรยานจากมาเลเซียไปสิงคโปร์ครับระยะทาง350กิโลเมตรนะคือโฆษกประจำทีมคาร์ดิแลกบอกว่านักปั่นชาวฟินแลนด์คนนี้นะก็ใช้เดินทางการใช้เวลาเดินทางในการไปสิงคโปร์ไปแข่งขันฟอร์มูล่า1นะในฐานะนักขับเนี่ยใช้เวลา3วันจะถึงสิงคโปร์วันพรุ่งนี้คือเจ้าตัวนี่เป็นคนที่ชอบแข่งขันจักรยานอยู่แล้วนะนอกจากแข่งขัน F1 แล้วนะเขาชอบขับขี่จักรยานนะแล้วก็มีแฟนสาวที่ชื่อว่าทิฟฟานี่ครอมเวลนี่ก็เป็นนักปั่นอาชีพจักรยานตัวจริงด้วยนะครับชาวออสเตรเลียนะครับรอเชียร์กันนะครับสนามที่สิงคโปร์นะครับท้ายรายการขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยที่เข้ามาทักทายกันนะครับนะคุณมาลีคุณพี่สมบัติคุณสุนทรีคุณนิลวรรณคุณสุจิตราคุณอัชราคุณสุภวรรณคุณพี่รจนาคุณปาพัฒน์นะขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามในเพจใหม่ของเราด้วยเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้อิตาลีโชว์ฟอร์มสุดหรูเลยชนะตุรกี3ประตูต่อ1นะครับในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนัดที่4รอบกลุ่ม A1 นะครับได้ประตูจากจานลูก้าสกามาคานะครับริคาร์โดคาราฟิออรี่แล้วก็ฟรานเชสโกเอสโปชิโตนะครับ3ประตูต่อ1โดยตุรกีตีได้1ประตูนะก็คือการยิงของโดกูฮานซิมเซียนะครับเรียกว่าเป็นฟอร์มที่สวยงามของอัสซูรีนะลูกทีมของโรเบโตมันชินีนะก็คว้าชัยชนะมี7แต้มแล้วนะส่วนตุรกีเนี่ยแพ้4นัดรวดนะครับแล้วก็อิตาลีเจองานหนักนัดต่อไปเจอกับโรเบโต้บัตชินีโรเบโต้มันชินีนะเจองานหนักของซีดีนซีรานดินะในวันที่12พฤศจิกายนนะครับจะเจอกับฝรั่งเศสนี่เอาชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1นะลูกทีมของซีดีนซีดานโชว์ฟอร์มโอ้โหเหลือหลายเลยลูกบาคิโอยิงประตูให้เบลเยียมนำไปก่อนด้วยนะครับในกลุ่ม A1 นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสได้เตชิเร่ดูเอเดยันแซกีไมเคิลโอลิเซ่ยิงอีก2ประตูให้ฝรั่งเศสนะครับนะฮะชนะไป4ประตูต่อ1นะครับฝรั่งเศสนัดต่อไปเจออิตาลีนะครับ ไปเยือนอิตาลีนะแล้วก็ตุรกีที่แพ้มาสีนัดเจอกับเบลเยียมนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับ12พฤศจิกายนรอเชียร์รอติดตามกันนะครับคู่อื่นๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีไซปรัสนะชนะลัตเวีย 2-1 นะคร่าวๆนะครับไอร์แลนด์เหนือเสมอโจเจีย 0-0 โรมาเนียแพ้สวีเดน 0-1 นะครับยูเครนแพ้ฮังการี 1-2 มอนเตเนโกรเสมออัลเบเนีย 0-0 บอสเนียชนะโปแลนด์นะครับ1-0นะครับค่ำคืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็จะมีอังกฤษเจอกับเช็กเกียสกอตแลนด์เจอสโลวีเนียสวิตเซอร์แลนด์เจอมาซิโดเนียเหนือนะครับแล้วก็โครเอเชียเจอสเปน2คู่น่าเชียร์เลยนะใครเป็นแฟนอังกฤษนะเจอกับเช็กเกียตี 1:45 นาทีแล้วก็ใครเป็นแฟนสเปนนะครับนะคืนนี้ไปเยือนโครเอเชียโครเอเชียแพ้อังกฤษมานัดที่แล้วอ่ะ0-7นะนะฮะวันนี้จะเล่นกับสเปนเนี่ยโอ้แชมป์โลกอ่ะนะโครเอเชียเป็นกำลังใจนะอย่าแพ้ต่อนะเป็นกำลังใจให้โครเอเชียหน่อยนึงนะลูก้าโมริตนะครับนัดที่แล้วแพ้มาเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหอายมากนะแต่เชื่อเหอะสปิริตของโครเอเชียทีมตรามากรุกครับเจอกับสเปนแชมป์โลกกินยากเลยผมบอกอย่างนี้นะนะฮะรอในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับการแข่งขันนะครับฟุตบอลยุโรปนะครับเนชั่นนะครับฟุตบอลNation League ของยุโรปนะ UEFA Nation League นะครับเขาแบ่งเป็นเกรดนะเกรดในดิวิชั่น1ดิวิชั่น2นะครับมีการตกทุ้งตกชั้นกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับกลับไปเรื่องของความเร็วเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจาก MotoGP แล้วนะครับนะซึ่งก้องสุเวชจันทราก็บิดเข้าอันดับที่13ได้รับเสียงปรบมือจาก Honda LCR ไปอย่างสูงนะครับเพราะทำงานได้ดีส่วนรายการอื่นๆที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับมารายงานให้ทราบก็คือการแข่งขัน Idemitsu Moto4 Asia Cup 3ที่3นะครับที่โมเตกินะครับซึ่งนักบิดจากโครงการ Honda Red to the Dream นะครับก็คือทางด้านของอุ้มนพรุฒพงษ์บุญประเวศหมายเลข20นะครับก็โชว์ฟอร์ม2วัน2เรสนะครับวันเสาร์จบอันดับที่11มี5คะแนนวันที่4ตุลาคมวันอาทิตย์เรสที่2นะครับก็แข่งขันได้อย่างเข้มข้นนะครับก็จบอันดับที่13นะได้คะแนนเพิ่มอีก3คะแนนครับโอ้ผลงาน Idemitsu Moto4 ผลงานของ Idemitsu Moto4 Asia Cup รุ่นฤดูกาลนี้นะมาถึงปลายทางแล้วนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่12นะครับจะได้32คะแนนมีนักแข่งขันกว่า25คนสนามต่อไปที่อินโดนีเซียรอเชียร์นะครับ9ถึง11ตุลาคมนะครับนี่คือว่าวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระลอกจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพารนังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังการระลอกจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่า ในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มทีมวุฒิในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสวีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
4: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทมกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทมพยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทมลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเทท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทมเนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทมจ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
5: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
2: นายแพทย์ธิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าสิไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย1.1 ถึง 2% เท่านั้นเองและสีไทยจะโตได้ 2.2 ถึง 2.5%
6: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ก ระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำ

0: ทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนในกับโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Center ทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
2: นางสาวลลิดาเพื่อรีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่1โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ประสาน OECD เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแบบสำรวจหลักจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุม6หัวข้อสำคัญได้แก่ระดับความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี2570และคาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน2571ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิษาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อาญาสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับพร้อมทั้งช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริ

0: นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่างสองประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทางนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี2496หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคคิวแลนผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟไหม้อีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจี้ยนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด 12-10 11-5 และ 11-7 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนทัลไซคลิงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Thailand Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23

0: 3ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
3: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผ้าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอณูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองทุกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปี๋กลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่

ยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลาย10นาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้หวายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบ่นใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสาดเสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหนแต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพลันราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ควรว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จัดสรรไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6ปี
กองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถสองแถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ฐานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนม.ส.4 1ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดคลายแม็กของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคุกวงในแบบวันต่อวันพ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบโตมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจเพราะสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความวางใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉัน
ฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พังปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมทำไมทำไมทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมแม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่หวงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแขวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม้ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม้ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม้ฉันเจ้อแจ้วกับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคติน
แต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากเขม่าวควันพวยพุ่งออกจากป่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับควันกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่ควันบุหรี่ก้อนสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจควันจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตะในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมาพยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังล้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ทีหลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสรภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใสไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท่องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นเพราะแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหน
แต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดครัวสนามแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นรวม 3,600 ชุด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมสูงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงและสถานพยาบาลด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและทรัพยากรสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดตั้งครัวสนามแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มรวม 3,600 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยผู้พักพิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ที่อำเภอกะปงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรส่วนบางพื้นที่น้ำเอ่อล้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย
7: นางณัฐยาผาสุกในอำเภอกะปงจังหวัดพังงากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอกะปงจังหวัดพังงาส่งผลให้มีน้ำเริ่มเอ่อล้นลำคลองสาธารณะจึงได้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินเสียหายขณะที่พื้นที่อำเภอกะปงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่บ้านท่ากระไดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างหมู่ที่7ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอกะปงเบื้องต้นได้มีการนำป้ายแจ้งเตือนพร้อมกรวยไปติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับอำเภอกะปงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอตะกั่วป่าไปยังอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นการร่นระยะเวลาในการเดินทาง อย่างไรก็ตามในช่วงฝนตกมักเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจรขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนการระบายน้ำตามความเหมาะสม
8: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ.เขื่อนภูมิพลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำรายงานสถานการณ์และแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่6ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำรูปแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทับปิงครับผมในช่วง3ทุ่มแบบนี้เราอยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณครับเพลงลูกกรุงเพราะๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเมื่อวานนี้เราก็มีรายการสดพิเศษนะครับผมในเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในบ้านโฮ่งแม่ทาแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆที่มีฝนตกหนักนะครับแน่นอนช่วงนี้ก็อาจจะต้องให้ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เป็นเกี่ยวกับอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมกันสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเมื่อเกิดเหตุเราจะต้องทำยังไงเนื่องจากว่าบางทีเนาะบ้านเราไม่เคยจะพบจะเจอมาก่อนนะในเรื่องของอุทกภัยในช่วงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นแล้วอย่าประมาทครับผมอื่นใดแล้วอย่าประมาทตั้งสตินะครับทุกครั้งที่เหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่เราอาจจะต้องแบบว่าเตรียมความพร้อมไว้ก่อนบางคนนะครับบอกว่าเอ๊ะเราจะมารู้ทำไมนะในเรื่องของอากาศแบบนี้เป็นยังไงเราต้องทำยังไงบ้างนะครับแต่เนื่องด้วยสภาพอากาศตอนนี้มันค่อนข้างแปรปรวนนะเหมือนที่เขาเตือนกันไว้เราก็อาจจะต้องมาดูแลนะในเรื่องของสุขภาพดูในเรื่องของการเตรียมการนะครับเพื่อให้เรานี่แหละแล้วก็คนที่เรารักปลอดภัยไปพร้อมๆกันรวมไปถึงก็จะเป็นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเนาะที่จะเข้าไปถึงตัวเราหากเกิดวิกฤตขึ้นมาได้อย่างสะดวกแล้วก็ทันท่วงทีนั่นเองนะครับวันนี้ก็อาจจะมาอัปเดตในเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงของอุทกภัยมาฝากท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้แต่อื่นใดแล้วนะครับผมฟังเพลงคลายเครียดกันสักหน่อยเผื่อใครที่แบบว่าเอ๊ะกำลังเครียดเรื่องงานมาฟังเพลงกันดีกว่าครับผมแล้วก็เผื่อใครที่กำลังจะนอนก็ให้เพลงลูกกรุงนี่แหละครับผมเพลงเพื่อคุณกล่อมทุกคนได้นอนฝันดีกันนะครับพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ไปแล้วนะครับเราก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารกับน้องอั้นกันดีกว่านะครับแน่นอนเลยไม่พ้นในเรื่องของน้ำท่วมแน่นอนเลยนะวันนี้เอาหยิบข้อมูลการดูแลตัวเองในช่วงของอุทกภัยแบ่งเป็นด้านๆแล้วกันเนาะข้อมูลนี้นะครับมาจากหน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็ WHO นะสามารถนะครับผมที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หากเราเจอสถานการณ์เหล่านี้นะในเรื่องของอุทกภัยแล้วกันนะครับอย่างแรกที่เราต้องห่วงในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็การเดินทางนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือขับรถลุยน้ำที่มันท่วมสูงนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำไหลแรงเพราะอาจมีหลุมมีบ่อมีฝาท่อที่มันเปิดไว้หรือแม้แต่สิ่งกีดขวางที่เรามองไม่เห็นอย่าเดินลงน้ำหากไม่ทราบระดับน้ำลึกขนาดไหนเนาะเพราะว่าสภาพใต้น้ำเนี่ยเรามองไม่เห็นมันอาจจะอันตรายมากก็ได้นะระวังในเรื่องของกระแสไฟที่อาจจะรั่วตามเสาไฟสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันจมน้ำอยู่หากได้รับคำสั่งนะครับผมหรือข้อเตือนแจ้งเตือนต่างๆให้อพยพควรปฏิบัติตามโดยทันทีและนำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยาประจำตัวเอกสารสำคัญโทรศัพท์แล้วก็ของใช้จำเป็นใส่ไว้ในกระเป๋าฉุกเฉินกันด้วยนะครับหากติดอยู่ในพื้นที่สูงให้รอความช่วยเหลือและไม่ควรเสี่ยงลงน้ำมานะครับอย่าเข้าไปในอาคารที่มีโครงสร้างที่มันไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แข็งแรงเนาะเวลาน้ำมันท่วมมาบางทีความชื้นเหล่านั้นมันอาจจะทำให้ความมั่นคงของโครงสร้างเนี่ยมันลดน้อยลงนะดังนั้นแล้ว WHO นะหรืออนากรมอนามัยโลกนะครับเขาบอกว่าการจมน้ำเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตตอนอุทกภัยด้วยนะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงต่อการไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดบาดเจ็บนะครับผมดังนั้นแล้วก็ดูกันให้ดีด้วยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยทางชีวิตนะครับต่อมาในเรื่องของการดื่มน้ำการใช้น้ำเรื่องสำคัญมากเลยนะเพราะว่าน้ำนะครับน้ำท่วมมาปุ๊บอาจทำให้ประปาหรือว่าแหล่งน้ำเนี่ยมีสารปนเปื้อนหรือมีเชื้อโรคสิ่งปฏิกูลหรือสารเคมีต่างๆดังนั้นแล้วสิ่งที่เราควรปฏิบัติคือดื่มน้ำจากแหล่งที่มันปลอดภัยเท่านั้นหากไม่มั่นใจว่าน้ำมันสะอาดหรือเปล่านะครับผมให้ต้มน้ำก่อนดื่มแล้วก็ใช้ประกอบอาหารด้วยนะครับต้องต้มให้มันสุกหรือว่าให้ต้มให้มันเดือดก่อนน้ำดื่มบรรจุขวดควรที่จะตรวจสอบว่าฝามันปิดสนิทไหมมันมีร่องรอยการเปิดหรือมีอะไรปนเปื้อนข้างในไหมด้วยนะครับไม่ใช้นะครับผมน้ำท่วมในการแปรงฟันล้างจานหรือแม้แต่การเตรียมอาหารนะครับเนื่องจากว่ามันปนเปื้อนสารต่างๆมาเนาะเก็บในเรื่องของน้ำสะอาดไว้บริโภคนะครับในภาชนะที่มันสะอาดด้วยปิดฝาให้มิดชิดหากหน่วยงานในพื้นที่นะครับประกาศเตือนว่าน้ำประปาเนี่ยไม่ปลอดภัยให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่าลืมปฏิบัติตามข้อแนะนำกันด้วยกรมอนามัยนะครับผมเน้นหลักอาหารสะอาดปลอดภัยแล้วก็สุขอนามัยที่ดีด้วยเพื่อป้องกันในเรื่องของโรคที่มากับน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มันอาจจะแย่เนาะในช่วงของอุทกภัยนะครับพอมาถึงน้ำปุ๊บน้ำแล้วเราก็ต้องอิ่มท้องด้วยอาหารในเรื่องของอาหารนะครับการประกอบอาหารช่วงน้ำท่วมเนี่ยอาหารมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่ายมากๆเลยดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ใช้วัตถุดิบที่สะอาดแยกอาหารดิบกับอาหารสุกด้วยนะครับโดยเฉพาะหมูเนาะตอนนี้ก็มีไข้หมูดับด้วยนะแล้วก็ใช้ภาชนะแล้วก็อุปกรณ์ที่มันสะอาดไม่รับประทานอาหารที่สัมผัสกับน้ำท่วมนะครับหากอากาศทางอาหารนะครับผมมีกลิ่นมีสีหรือสภาพมันผิดเพี้ยนไปจากเดิมก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะรับประทานหากไฟฟ้านะครับดับเป็นเวลานานอาหารที่ต้องแช่เย็นแช่แข็งนะครับผมอาจจะมันอาจจะเสียได้และไม่ปลอดภัยอย่าชิมอาหารหรือทดสอบว่ามันเสียไหมหากแบบสงสัยเนาะเขาบอกว่าดมก่อนกินหากเรารู้สึกว่ากลิ่นมันตุตุกลิ่นมันผิดปกติอย่าไปทานเลยนะครับผมกรมอนามัยระบุว่าอาหารในช่วงน้ำท่วมเนี่ยควรปรุงสุกใหม่แล้วก็ควรบริโภคภายใน 2-4 ชั่วโมงหลังปรุงเนาะขณะที่ WHO แนะนำให้ทิ้งอาหารที่สัมผัสน้ำท่วมแล้วก็อาหารที่เก็บรักษาไม่เหมาะสมด้วยต่อมานะครับผมอย่างที่4แล้วนะครับมี10อย่างวันนี้เอามาฝากกันเลยนะครับอย่างที่4นะครับคือด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลน้ำท่วมนะครับทำให้ต้องสัมผัสน้ำโคลนขยะหรือสิ่งปฏิกูลดังนั้นสิ่งที่เราควรทำคือล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่เป็นประจำล้างมือก่อนกินข้าวนะครับผมล้างมือก่อนเตรียมอาหารด้วยแล้วก็ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำด้วยนะครับหากต้องลุยน้ำสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมเนาะเผื่อว่าเรามีบาดแผลเราก็ควรป้องกันด้วยว่าไม่สัมผัสน้ำเพราะมันมีเชื้อโรคเยอะหากบาดแผลสัมผัสน้ำสกปรกจริงๆมันเลี่ยงไม่ได้ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะครับอย่างที่5ก็ผมในช่วงนี้ละกันนะด้านการป้องกันโรคที่มากับน้ำไม่ว่าจะเป็นชีหนูนะครับอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษ
โรคบิดนะครับโรคอหิวาตกโรคโรคไวรัสตับอักเสบ A นะครับผมแล้วก็ B อะไรต่างๆแล้วก็โรคตาแดงโดยเฉพาะโรคฉี่หนูที่มีความสัมพันธ์กับการสัมผัสน้ำหรือดินที่ปนเปื้อนจากปัสสาวะของสัตว์โดยเฉพาะหนูนะครับหลังจากนะครับลุยน้ำมีอาการไข้สูงปวดหัวปวดกล้ามเนื้อหรือแบบเฉพาะน่องคลื่นไส้อาเจียนตาแดงหรือมีอาการผิดปกติไปควรที่จะพบแพทย์แล้วก็เล่าในเรื่องของประวัติการสัมผัสน้ำท่วมไปด้วยกรมอนามัยนะครับระบุว่าโรคฉี่หนูเนี่ยเป็นและก็โรคตาแดงเนี่ยเป็นหนึ่งในโรคที่ต้องระวังเนาะการสัมผัสน้ำท่วมหรือสิ่งแวดล้อมมันมีสารปนเปื้อนอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็นำมาเตือนไว้ก่อนนะเผื่อใครนะที่อยู่บ้านโฮงอยู่ทางแม่ทาแล้วไม่มีน้ำขึ้นมาก็อาจจะได้ระวังตัวกันก่อนนะครับผม5อย่างด้วยกันนะในช่วงแรกเดี๋ยวมีอีก5อย่างในช่วงหลังนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อแต่ฟังเพลงกันก่อนดีกว่าก่อนจะมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

มาอยู่กันต่อครับผมกับรายการเพลงเพื่อคุณครับผมในช่วงที่3นี้เรามาต่อกันในเรื่องของความปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมทุกคนจะทำยังไงกันต่อนะครับผม5ด้านผ่านไปแล้วด้านที่6นะครับผมในเรื่องของสัตว์มีพิษนะไม่ว่ายุงเอ่ยแมลงเอ่ยแล้วก็สัตว์มีพิษหลังน้ำท่วมมักท่วมขังแล้วก็จะทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแล้วก็มีสัตว์บางชนิดเนาะที่มันชอบมาอยู่ในที่อับๆชื้นๆนะไม่ว่าจะเป็นหนูงูแมลงต่างๆแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ตามกองขยะแล้วก็กองที่มันซ่อนตัวได้นะครับผมดังนั้นแล้ววิธีป้องกันก็คือสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่ยาใช้ทายากันยุงยาฉีดก็ได้นะตามฉลากนะครับผมนอนในมุ้งไม่เอามือนะครับผมเข้าไปในบริเวณที่มันมืดหรือว่ากองที่บางทีเราอาจจะแบบเก็บขยะอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะใช้ไม้เขี่ยๆก่อนนะตรวจสอบว่ามันมีสัตว์มีพิษหรือไม่นะไม่จับสัตว์ที่ตายหรือว่าสัตว์ที่ไม่ทราบชนิดนะครับผมด้วยมือเปล่าเนื่องจากว่าบางทีมันอาจจะมีพิษก็ได้เนาะด้านสำคัญเลยก็คือด้านไฟฟ้าแล้วก็เครื่องใช้ภายในบ้านนะครับอันตรายมากนะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของไฟฟ้าเป็นพิเศษด้วยหากเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ยืนอยู่ในน้ำห้ามเลยนะครับผมอย่าแตะปลั๊กสายไฟหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเปียกหากบ้านถูกน้ำท่วมควรให้ผู้เชี่ยวชาญนะหรือวิศวกรหรือช่างไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนที่จะใช้งานนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันจมน้ำไม่ควรนำกลับมาใช้งานทันทีจะต้องรอให้แห้งเอาไปตรวจเช็คก่อนนะครับหากเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าเครื่องปั่นไฟนะครับห้ามนำมาใช้ในงานบ้านหรือในบ้านนะพื้นที่ที่มันปิดเนาะเพราะเสี่ยงต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับผม WHO เขาแนะนำว่าบอกว่าไม่ควรเปิดหรือปิดระบบไฟฟ้าขณะที่ยืนอยู่ในน้ำแล้วก็ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจเช็คในเรื่องของไฟก่อนที่จะกลับเข้าไปดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านด้วยนะครับผมต่อมานะครับผมในเรื่องของสิ่งที่หลายๆคนรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินนะก็คือด้านการทำความสะอาดบ้านหลังที่น้ำลดละกันอย่าเพิ่งคิดว่าหลังน้ำลดแล้วมันปลอดภัยนะเพราะว่าโคลนน้ำนะครับผมน้ำที่มันเน่าเสียเชื้อโรคแล้วก็สารเคมีต่างๆมันยังตกค้างอยู่นะครับท่านผู้ฟังเมื่อต้องทำความสะอาดก็รอจนเจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถกลับเข้าไปสู่ที่บ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับเปิดประตูนะครับหน้าต่างให้มันระบายอากาศหากทำให้หากทำได้นะครับอย่างปลอดภัยเนาะในเรื่องของการเปิดประตูบางทีมันอาจจะมีสายไฟพาดอยู่แล้วมันรั่วไหลอันนี้ก็อาจจะยังนะครับผมสวมหน้ากากนะครับอนามัยรองเท้าบูทถุงมือกันน้ำนะครับแล้วก็เสื้อผ้าที่ป้องกันในเรื่องของร่างกายของเราด้วยล้างพื้นผนังแล้วก็ผิวเขาเรียกว่าพื้นผิวเนาะที่มันเหมาะสมนะบางคนบอกว่าบางคนใช้น้ำยาที่มันมีฟองฟู่อันนี้ไม่ควรจริงๆนะครับเพราะว่าฟองฟู่นั่นแหละมันอาจจะทำให้เราระคายเคืองในเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับทิ้งสิ่งของที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้แล้วนะครับให้มันปลอดภัยด้วยนะไม่ว่าจะเป็นที่นอนหรือว่าหมอนที่มันปนเปื้อนมากนะครับมันอาจจะเป็นเชื้อราในอนาคตได้แล้วก็ระวังสัตว์ที่มันอาจจะซุกซ่อนอยู่ตามกองต่างๆด้วยนะครับหลังจากนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของจิตใจของคนเราเนาะด้านสุขภาพจิตและการอุทกภัยไม่ได้กระทบแค่ร่างกายบ้านเรานะครับแต่ยังทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็ความกลัวได้โดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียบ้านทรัพย์สินหรือว่ารายได้ไปนั้นแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือละกันเพราะว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารเยอะเหลือเกินในช่วงนี้นะครับพักผ่อนให้เพียงพอเท่าที่สถานการณ์มันเอื้ออำนวยเนาะพูดคุยกับคนในบ้านนะครับเพื่อระบายซึ่งกันและกันแล้วก็ปรึกษากันเนาะช่วยกันดูแลเด็กผู้สูงอายุและคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก่อนหากมีความเครียดหรือความทุกข์แบบมันรุนแรงมากๆแล้วนะครับจนแบบว่าใช้ชีวิตมันไม่ได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากบุคลากรทางสาธารณสุขละกันเขาก็จะมีนักจิตแพทย์หรือคนที่ไปดูแลในเรื่องของจิตใจนะครับผมก็พูดคุยกันได้นะเขาก็จะมีวิธีช่วยเหลือเราต่อมานะครับกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษละกันสุดท้ายเลยนะครับผมควรให้ความสำคัญกับเด็กผู้สูงอายุนะครับผมผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำเนาะแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยโดยเฉพาะคนที่มียาประจำตัวคนที่จะเตรียมยาให้เพียงพอแล้วก็เก็บยาไว้ในกระเป๋าฉุกเฉินด้วยนะครับผมกรมอนามัยนะครับผมระบุว่าเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มที่มีสุขภาพเปราะบางเนี่ยอาจทำให้อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมากกว่าคนทั่วไปนั่นเองซึ่งเพราะว่าเขาจะหนีลำบากเนาะเวลาเกิดสถานการณ์มานะครับผมสรุปง่ายๆเลยนะครับผมห้าสะอาด5ปลอดภัยเนาะ
สะอาดก็คือน้ำสะอาดอาหารสะอาดมือสะอาดที่อยู่อาศัยสะอาดแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัยก็คือไม่ลุยน้ำโดยไม่จำเป็นระวังไฟฟ้าระวังฉี่หนูแล้วก็โรคที่มากับน้ำระวังงูแล้วก็สัตว์มีพิษและสุดท้ายเลยก็คือติดตามข้อมูลแล้วก็คำสั่งของทางราชการด้วยนะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับหากเรารู้ไว้ก่อนเราก็จะป้องกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมไว้เวลามันเกิดสถานการณ์ขึ้นมามันจะลดความสูญเสียได้น้อยมากเลยนะครับหมายถึงว่ามันจะลดความเสี่ยงเนาะของการสูญเสียได้น้อยได้เยอะมากๆเลยนะทำให้เราสูญเสียน้อยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือในเรื่องของชีวิตของเรานะครับฝากไปด้วยในชั่วโมงนี้ละกันก่อนนอนเราก็มารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่วมกันเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับระวังด้วยนะครับท่านผู้ฟัง

0: พลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงสุดท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีเพลงเพราะๆมาฝากท่านผู้ฟังแล้วก็มีในเรื่องราวต่างๆเนาะที่เกี่ยวกับน้ำท่วมเอามาเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับท่านผู้ฟังเนาะหากบ้านเรายังไม่ได้เกิดสถานการณ์หรือแม้แต่เราคิดว่ามันจะไม่เกิดเนาะก็ทราบไว้นะเผื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปส่งต่อก็ได้นะครับเพื่อจะเป็นแบบว่าเกร็ดความรู้เผื่อเอาไปไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเนาะหรือนะครับผมพื้นที่ไหนที่เกิดน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านโฮ่งแม่ทาบางส่วนเนาะก็อาจจะนำข้อมูลเหล่านี้แหละครับผมไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับผมยังไงแล้วก็ส่งความห่วงใยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งชาวบ้านเนาะที่เกิดประสบอุทกภัยนะที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงพี่น้องที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับผมหลายคนก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจมากๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมยังไงแล้วสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็เป็นสื่อกลางในการที่จะรับทั้งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนเนาะแล้วก็รับข้อมูลความช่วยเหลือต่างๆจากพี่น้องประชาชนหากจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือก็สามารถส่งต่อมาได้นะครับ053 525 565แล้วก็053 525 566นะ2เบอร์นี้โทรมาได้เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่เราประสานหน่วยงานอื่นได้เราก็ยินดีเป็นสื่อการที่จะรับเรื่องต่างๆนะครับผมสำหรับวันนี้เพลงเพื่อคุณต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที
6: ่พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือณชุมชนสันติชนสงเคราะห์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตลอดจนเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนเดินทางต่อไปเพื่อตรวจพื้นที่หน้าชุมชนดุสิตนิมิตใหม่พร้อมตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลลำเลียงกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำท่วมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1696ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเร่งรับมืออุทกภัยแจกกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
7: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการบรรจุกระสอบทรายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือน้ำท่วมในพื้นที่ขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ประชาชนที่มีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตำบลหาดใหญ่ขอรับกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อนำไปเตรียมทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนจากน้ำท่วมเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมีจุดบริการ2แห่งได้แก่บริเวณเรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณหลังสนามกีฬาจิระนครขอผู้รับกระสอบทรายให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบไปแสดงเป็นหลักฐานนอกจากนี้เทศบาลยังเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและอุปกรณ์โดยประชุมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ ้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอุทกภัยธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ทางการอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสมีแผนพยายามก่อเหตุโจมตีทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ3ปีของเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566อย่างไรก็ตามอิสราเอลพร้อมจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันดังกล่าวขณะที่กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของทางการอิสราเอลทางนี้เหตุการณ์โจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในปี2566ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสประมาณ 1,221 รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยังเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะหลังจากที่พระราชทานเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2492แล้วต่อมาเมื่อวันที่30มีนาคม2505ได้เสด็จทรงดนตรีให้คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟังเป็นครั้งแรกที่สวนอัมพรนะคะและในงานดังกล่าวนั้นทรงดนตรีทำนองเพลงหนึ่งพระราชทานด้วยต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2506ค่ะและได้พระราชทานทำนองเพลงนั้นให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทั้งทรงปลูกต้นหางนกยูงเป็นที่ระลึกไว้5ต้นด้วยนายจำนงราชกิจหรือจรัญบุญยรัตพันธ์ได้ประพันธ์คำร้องในเพลงที่ได้รับพระราชทานทำนองนั้นและให้ชื่อว่ายูงทองซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็นับเป็นเพลงที่สองที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยและเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2505คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นการขับร้องประสานเสียงนะคะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30เกิดขึ้นในปี2505และพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายจำนงราชกิจเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ะและเราก็จะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันในช่วงนี้3เพลงนะคะซึ่งเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เริ่มด้วยขวัญโดมสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งโดมร่มใจสุนทรภรณ์และคุณบุษยาบันทึกเสียงทวีปบอนแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและโดมรอเธอคุณวินัยและคุณบุษยาขับร้องค่ะศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อรวม3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยขวัญโดม

โดมร่มใจและโดมรอเธอที่เพิ่งจบนะคะคราวนี้จะฟังเสียงของสุนทรภรณ์3เพลงเริ่มด้วยกลิ่นราตรีคำร้องเป็นของคุณทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อต่อด้วยกลิ่นแก้วทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและกลิ่นดอกโศกสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ฟังเพลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์จบไปแล้ว3เพลงค่ะและอีก3เพลงจะเป็นเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงแรกคือเพลงฝากรักผลงานของศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์ครและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะต่อด้วยฝากใจกับจันทร์คุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ฝากลมวอนคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองเริ่มได้ฝากรัก

เพลงที่คุณเพ็ญศรีขับร้อง3เพลงจบไปนั้นก็คือเพลงฝากลมบอนก่อนหน้านั้นก็ฝากใจกับจันและฝากรักสำหรับคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเราก็จะฟังกัน3เพลงในช่วงนี้เหมือนกันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตค่ะชีวิตแรกคือชีวิตหญิงต่อได้ชีวิตกับความหวัง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่3เป็นผลงานของคณะจารุกนกชีวิตกับเพลง

นั่นคือเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบันทึกเสียงนะคะฟังคุณชวีช่วงวิทย์ค่ะเพลงลอยลมคุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัปปายานของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพอโดยยืนยันที่ประชุมพรรคไม่ได้หารือกรณีส.ส.ชัยภูมิรวมทั้งไม่ได้พูดคุยเตรียมรับมือกับอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยหลังประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประจำสัปดาห์เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ร่วมประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ตักอาหารในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานให้อิ่มพร้อมร่วมผัดกะเพราไก่ด้วยตนเองและยืนยันว่าเมนูดังกล่าวเป็นอาหารฮาลาลขณะที่ประชาชนที่มารับอาหารได้ให้กำลังใจและขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแพ็คอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยส่วนการประชุมพักใหม่อนุทินระบุว่าเป็นการประชุมประจำสัปดาห์และไม่ได้หารือกรณีนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังไม่มียติเข้ามาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการปปช.ประกาศเดินหน้าพัฒนาองค์กรเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นป้องกันเชิงรุกเร่งรัดคดีสำคัญและนำเทคโนโลยียกระดับการตรวจสอบ
7: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยแนวทางการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่าจะเดินหน้าพัฒนาสำนักงานปปช.ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการไต่สวนที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยให้ความสำคัญกับคดีทุจริตขนาดใหญ่และการทุจริตเชิงนโยบายรวมถึงการติดตามเส้นทางการเงินยึดอายัดและริบทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการทุจริตนอกจากนี้จะเร่งพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนำเทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลชวิสาปทุมมารายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการจำหน่ายและเล่นประทัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อป้องกันอันตรายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงรวมถึงการเล่นประทัดในพื้นที่ช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทีนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามเล่นประทัดและดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเช่นบัดจ่างไข่ไก่จรวดและชนิดอื่นๆที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความปลอดภัยและบรรยากาศที่ดีของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2559

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time ในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังนอนบ่หลับนะนอนจะได้ก็บ่หลับเปิด FM 95 MHz นะครับทุกคืนเลยนะทั้งจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยแต่ถ้าจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็จะป้าครับ DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์เปิดเพลงสากลเก่าๆเพราะๆคุณผู้ฟังได้รับฟังได้ผ่อนคลายยามค่ำคืนนะครับซึ่งถ้าเฮานอนบ่หลับนี่นะคุณผู้ฟังครับการฟังเพลงนี่ช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้นซึ่งก็มีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์รองรับเรียบร้อยแล้วว่าเสียงเพลงนี่สามารถช่วยปรับระบบประสาทให้ร่างกายพร้อมสำหรับการพักผ่อนได้นะครับหากเลือกฟังเพลงที่มีจังหวะจ้าๆนะนะครับเช่นเพลงบรรเลงนะเพลงบรรเลงเนาะดนตรีคลาสสิกนะเสียงธรรมชาตินะครับร่างกายก็จะตอบสนองด้วยการลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันโลหิตลงนะครับแล้วก็ลดระดับฮอร์โมนความเครียดนะครับซึ่งจะนำไปสู่การหลับลึกที่มีคุณภาพมากขึ้นนะพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงต่อไปถ้าเกิดเปิดเพลงแล้วนอนบ่หลับแฮมนะเปิดคลอเบาๆแล้วก็ยังนอนบ่หลับแฮมเดี๋ยวมีเทคนิคครับมีเทคนิคมารวมกับการฟังเพลงคลอเบาๆได้รับทราบกันครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการ For the Good Time นะครับช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงในเรื่องของการฟังเพลงนะครับก็จ่วยฮือเฮาเนี่ยนอนรับได้ง่ายขึ้นนะครับหากเหลือฟังเพลงที่มีจังหวะจ้าๆนะครับนะเพลงบรรเลงเพลงคลาสสิกนะเสียงธรรมชาตินะครับหรือว่าเสียงเพลงที่คุณผู้ฟังชอบนะครับก็จะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันโลหิตนะครับแล้วก็ลดฮอร์โมนความเครียดนะก็จะนำไปสู่การรับลึกที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่หากฟังเพลงคลอเบาๆแล้วยังนอนบ่หลับนะลองใช้เทคนิคเหล่านี้ครับนอนกิ้งไปมานะ20นาทีนะครับใช้กด20นาทีนี่นอนกิ้งไปกิ้งมา20นาทีถ้ายังบ่หลับนะคือลุกออกจากเตียงไปทำกิจกรรมผ่อนคลายเบาๆนะครับนอกเตียงนะเช่นอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษเนาะเหยียดร่างกายนะครับรีไฟฮึสลัวที่สุดนะแล้วก็คล่อยกลับมาติดเตียงนะมือหูซึกว่าง่วงต่ออันนะครับการฟื้นนอนรับต่อนะครับก็ยิ่งทำฮึสมองจดจำว่าเตียงต่อกับความเครียดเนอะลองผ่อนคลายหาหนังสือเก่าอ่านนะนวนิยายเก่าๆก็ได้แต่บทนี้ไปเปิดซีรีส์จีนแนวตั้งนะคุณผู้ฟังช่วงแรกๆนี่เครียดความดันขึ้นแล้วนะแล้วก็ต้องพอจนจบนะแล้วก็ซีรีส์แนวตั้งนี่บทต่ำกว่า90นาทีอย่าหาทำนะครับเดี๋ยวพอไปพอมาเสาะตอนต่อไปบ่ป้านะมาเครียดนะมาบ่ฮู้ตอนจบเป็นจังได๋ฟังเพลงจากสวทลปูนะครับบทนี้ไปดูซีรีส์แนวตั้งก่อนนอนนะนะเหงาเน้อคุณผู้ฟังครับมาแม่มาแม่ปูน่ะเดี๋ยวตี2พุ่นน่ะเน้อนะครับพักฟังเพลงกันสักกรรมนึงช่วงหน้ามีเทคนิคแฮมนะครับเฮือใดลองทำถ้าเฮายังนอนบ่หลับนะครับ

กลับมาป้ากันช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ส่งทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะครับแล้วก็มาต่อกันที่เทคนิคนะถ้าเกิดคุณผู้ฟังนอนบ่หลับนะแล้วก็ฟังเพลงเบาๆแล้วก็ยังนอนบ่หลับนะกลิ้งไปกลิ้งมา20นาทีแล้วอ่านหนังสือก็แล้วนะครับอ่านนิยายเก่าๆก็แล้วนะครับลองฝึกหายใจแบบ4นะครับ478นะ478นี่ก็เป็นเทคนิคที่ช่วยสลัดความฟุ้งซ่านทำให้ระบบประสาทสงบอย่างรวดเร็วได้แก่สูดหายใจลึกๆนะครับหายใจเข้าลึกๆทางจมูกนับ1 2 3 4นะครับแล้วก็กั้นหายใจไว้นับ1 2 3 4 5 6 7นะกั้นหายใจนี่นับ7นะแล้วก็พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆนะครับนับถึง8เลยนะนะครับบอดี้ลืมจดไว้เทคนิคหายใจแบบ478สูดหายใจเข้าทางจมูกนับ1ถึง4กลั้นหายใจนะครับนับไว้1ถึง7แล้วก็พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆนับ1ถึง8ทำซ้ำ4รอบนะลองดูนะครับแล้วก็ลองปรับห้องให้เย็นลงเพราะร่างกายของมนุษย์ต้องการให้อุณหภูมิแกนกลางลดลงเล็กน้อยเพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าถึงเวลานอนแล้วนะครับการปรับแอร์ให้เย็นขึ้นสักน้อยหนึ่งก็จะช่วยกระตุ้นความง่วงได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เลิกดูนาฬิกาเนาะซึ่งแสงสีฟ้าจากจอมือถือนะครับจะไปยุติการสร้างเมทาโลนินฮอร์โมนความง่วงนะครับแล้วก็การคอยมองนาฬิกาว่าโหกี่โมงละดึกพนียังนอนบ่หลับเตื่อนี่ก็จะยิ่งเพิ่มความกดดันทำให้เขาตาข้างนักกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นฟังเพลงเนาะฟังคลื่นเสียงเพลงบรรเลงนี่ก็จะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นนะครับอย่างลูกบ่าวดีเจโอมนี่เมื่อคืนมาเอาละเปิด YouTube นะฟังเสียงฝนตกกับเสียงฟ้าร้องนะครับบ่ใช่ฟ้าร้องดังนะฟ้าร้องเบาๆนะครับแล้วก็มีเสียงฝนตกนะครับนี่ก็จะช่วยให้นอนสบายยิ่งขึ้นนอนรับเร็วขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคของลูกบ่าวสำหรับดีเจโอมถ้านอนคนเดียวแล้ววันไหนนอนคนเดียวแล้วนอนบ่ใครรับนี่ก็จะเปลี่ยนแสงหน้าจอเนาะเป็นโหมดมืดนะครับแล้วก็คือปรับแสงสว่างออโต้แล้วก็จะอ่านนะจำพวกนิยายเนาะหรือว่าอาจจะดูการ์ตูนแนวมังงะกาที่เขาชอบกานะครับเริ่มสังเกตหลังๆละถ้าดีเจโอมเข้านอนนี่นะถ้าอ่านไปสักร้อยตัวหนังสือนะก็จะง่วงละนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับตีจะวิธีเทคนิคแตกต่างกันไปเนาะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันแถมสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาพากันจุดสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time นะครับคำคืนนี้โอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ก็กล่อมคุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงสากลเก่าๆเพราะๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับช่วงสุดท้ายของรายการเราก็ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆเช่นเคยแล้วเรากลับมาป้ากันใหม่นะครับรายการ For the Good Time นะครับวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงเคยหันพระพุทธรูปอยู่ปางหนึ่งพระพุทธรูปปางนั้นเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนพระพาหะคือแขนทั้งสองข้างนั้นแนบไปกับพระวรกายแล้วก็หันฝ่าพระหัตถ์คือหันฝ่ามือออกทางด้านนอกพระพุทธรูปปางนี้เรียกกันว่าพระพุทธรูปปางเปิดโลกนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์จันดาวดึงหลังจากที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปโปรดมหามายาเทวบุตรพระพุทธมารดาซึ่งเสด็จที่วงคตแล้วไปจุติเกิดเป็นมหาเทวบุตรอยู่บนสวรรค์จันดุสิตพระองค์ท่านต้องการที่จะโปรดพระมารดาแตนกุลเข้าม่ำน้ำนมก็เลยเสด็จขึ้นไปประทับอยู่บนสวรรค์จันดาวดึงประทับอยู่ณบริเวณแต่นหินปันทุกกำพลศิลาอาดปืนกาวไม้ปริชัตตะของพญาอินสุรินเจ้าฟ้าและได้ทูลเจิญเอามหามายาเทวบุตรเสด็จมาฟังพระอภิธรรมที่พระพุทธองค์เทศนาธรรมให้แก่พระพุทธมารดา มหามายาเทวบุตรได้สดับตรับฟังเป็นระยะเวลา3เดือนเต็มทีนี้ก็เรื่องที่อาตมาภาพจะเล่านี้เนี่ยก็สอดคล้องต้องกันกับคำว่าการที่พระพุทธเจ้าโปรดพระพุทธมารดาครบ3เดือนแล้วก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์การเสด็จลงมาของพระองค์ท่านนั้นเรียกกันว่าเทโวโรหณะแปลว่าการเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์อันเป็นที่อยู่ของเทวดาต่างหลายมีเรื่องเล่ากันไว้ว่าประมาณ7ปีหลังจากที่พระองค์ท่านได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ทรงได้กระทําการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอบรมสั่งสอนให้บรรดาเวนยสัตว์ประชาชนต่างหลายเว้นจากความเชื่อผิดๆหลายอย่างหลายประการด้วยกันพระพุทธองค์ทรงเสนอคุณค่าแห่งชีวิตแบบใหม่คือหมายความว่าการที่พระองค์ท่านได้ไปเผยแผ่ธรรมะต่อบรรดาประชาชนต่างหลายนี้เนี่ยแนวคิดในเรื่องการนับถือศาสนาเดิมยังมีอยู่และความเชื่อเหล่านี้ก็มีอยู่นักโดยในชมพูทวีปการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นส่วนกระแสสังคมในยุคนั้นเป็นอย่างยิ่งเป็นต้นว่าความดีความชั่วตัดสินได้ด้วยการกระทำมากกว่าที่จะอยู่ในเชื้อชาติหรือวรรณะเพราะบางคนบอกว่าการเกิดมาในวรรณะพราหมณ์หรือเกิดมาในวรรณะกษัตริย์ก็จะเป็นคนที่มีความดีอยู่ตลอดแต่ที่จริงความดีความชั่วไม่ได้อยู่ที่จัดจานวรรณะแต่อยู่ที่การกระทำมากกว่าบางคนเกิดจากพรหมมันคือเกิดจากพระพรหมสามารถที่จะจับต้องได้พระพรหมที่แท้นั้นมีคุณค่าต่อชีวิตมากกว่าลักษณ์แห่งพรหมวิหารที่แท้มีคุณค่าต่อชีวิตมากกว่าพรหมมันที่คนในยุคนั้นสมัยนั้นคาดเดาเอาในประเด็นนี้พระพุทธองค์ทรงเน้นไปที่ประสบการณ์ตรงผู้ใดมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาหาประมาณบ่ได้บุคคลเช่นนั้นเรียกกันว่าเข้าถึงพรหมหรือเป็นพรหมที่แท้จริงเรียกแห่งอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นพระพรหมบนดินพระพรหมบนดินนี้มีประโยชน์กว่าการคิดถึงพระพรหมบนฟ้าพระพุทธองค์สอนอย่างนั้นเรื่องการกระทำด้วยการฆ่าเป็นต้นว่าฆ่าสัตว์ฆ่างัวฆ่าควายฆ่าแพะอย่างที่เราเรียกกันว่าฆ่าแพะรับบาปเลยนะบาปต่างๆไปตกอยู่ที่แพะถ้าหาว่าฆ่าแพะบูชาต่อเทพเจ้าเทพเจ้าก็จะยกเว้นบาปเพื่อเหี้ยมคนในสมัยก่อนนิยมฆ่าสัตว์บูชายันพระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้เข้าใจเหี้ยมไหมว่าอันอย่างที่อยู่บนพื้นฐานของการฆ่าอยู่บนพื้นฐานของการเบียดเบียนบ่ใช่บุญที่แท้จริงบุญที่แท้จริงคือการให้ชีวิตการไม่เบียดเบียนชีวิตแล้วทรงสอนการทำบุญที่บ่ต้องลงทุนคือการบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาอันจักนำไปสู่การหมดสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงการทำบุญอย่างนี้บ่จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินแม้กระทั่งเพียงบาทเดียวและก็บ่จำเป็นที่จะต้องไปกักตุนเงินทองไว้เพื่อจะเอามาใช้จ่ายแลกเอาบุญโดยการไปซื้อสัตว์จำนวนนักมาฆ่าฟันพระพุทธองค์ทรงสอนให้คิดว่าการอาบน้ำในตาน้ำศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วบาปจะหมดไปอันนั้นเป็นความเชื่อที่มาอยู่บนพื้นฐานของความจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนต่อไปแห่งว่าถ้ามนุษย์คนเฮาบริสุทธิ์ได้ด้วยการอาบน้ำบ่ว่าน้ำชนิดใดก็ตามกุ้งหอยปูปลาต่างหลายมันก็จะบริสุทธิ์นักกว่าคนเพราะมันอยู่ในน้ำทั้งชีวิตเลยถ้าหากว่าบรรดาสัตว์ต่างหลายต่างปวงที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันอาบน้ำถึงวันหรอมันเจ๋อยู่ในน้ำพญาติโยมต่างหลายคนลงไปอาบน้ำแล้วชำระบาปออกหมดแล้วก็ได้บุญบรรดาหมูกุ้งหมูปูหมูปลาหมูหอยเหล่านี้ต้องได้บุญมากกว่ามนุษย์เพราะว่ามันอาบน้ำตลอดวันเลยตลอดปีตลอดชีวิตของมันเลย ถ้าเป็นอย่างนั้นสวรรค์ก็จะเต็มไปด้วยเทพเจ้าแห่งกุ้งเทพเจ้าหอยเทพเจ้าปลาเทพเจ้าปูมากมายเลยแล้วคนจะมีที่ว่างจะสำหรับขึ้นไปบนสวรรค์ก็คงบ่มีทางตังโมตังปวงนี้ทรงยกเป็นเพียงแค่แนวทางเอามาสั่งสอนประชาชนพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนประชาชนในสมัยนั้นให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจให้มั่นใจว่ากรรมะคือการกระทำตนที่จะทำให้คนบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์จะทำให้คนไปนรกหรือทำให้คนไปสวรรค์หรือทำให้คนบรรลุพระนิพพานก็ต้องทำเอาเองทั้งนั้นบ่จำเป็นจะต้องเปลืองน้ำศักดิ์สิทธิ์เอามาอาบน้ำมนต์วัดไหนก็บ่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากว่าเฮาตั้งต่างหลายยังทำบาปอยู่ประชาชนต่างก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในแนวน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักขึ้นนักขึ้นปากันเข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์มากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็มาทุกจันทร์ทุกวันหน้าเลยคนที่เกิดมาในวรรณะกษัตริย์เกิดมาในวรรณะพราหมณ์เกิดมาในวรรณะแพทย์ปอก้าในขายต่างหลายเกิดมาในวรรณะสูตรคนใจแรงงานทั้งวรรณะสูงวรรณะต่ำแม้กระทั่งคนนอกวรรณะคือพวกจันทามก็ปากันเข้ามาศึกษาธรรมและมาบวชว่ากันว่าถึงช่วงเวลาดังกล่าวมานี้พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีความเจริญมั่นคงไพบูลย์เป็นอย่างยิ่งพระราชามหากษัตริย์ที่ปกครองประเทศบ่ว่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธราชบ่ว่าจะเป็นพระเจ้าประสิทธิโกศลแห่งแคว้นโกศลต่างก็เป็นพุทธศาสนิกชนประกาศตนประกาศพระองค์ว่าสนับสนุนเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะลัทธิศาสนาอื่นที่เรียกรวมๆกันว่าอัญญะเดียรถีก็มีคนเสื่อมความนิยมเสื่อมความนับถือลงไปเมื่อคนนิยมนับถือน้อยลงไปลาภสักการะครัวกินครัวตานที่เคยมีมาก็ลดน้อยลงไปเรียกว่ารายได้ตกว่าอย่างนั้นเถอะบรรดานักบวชในนอกศาสนาก็ปากันเดือดร้อนบางศาสนาถึงกับวางแผนทำลายพระพุทธศาสนาโดยกระทำตามแผนต่างๆเป็นขั้นตอนเป็นต้นว่าการสร้างฆ่าพระมหาโมกขลานะอัครสาวกฝ่ายซ้ายผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาเพราะเขาคิดว่าพระโมกขลานะนั้นมีฤทธิ์ปราบคนที่มีฤทธิ์เดชได้หรือปราบคนที่ดื้อด้านได้เป็นอย่างดีดึงเอาคนเหล่านั้นไปนับถือพระพุทธศาสนานักส่วนว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวานั้นบ่ปรากฏว่าถูกหมายปองเอาชีวิตแผนต่อไปก็คือส่งนางจินจมานวิกาเข้าไปยั่วยวนกวนสวัสดใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าว่านางนั้นตั้งต้องปาหมานกับพระพุทธเจ้ากรรมนักแผ่นดินบ่สามารถจะทรงคนชั่วเหล่านี้ไว้ได้จึงสูบเธอเฮ่อจมมิดหายไปในบัดดลแผ่นต่อมาก็คือสั่งฆ่าสาวิกาของตัวเองชื่อว่านางสุนทรีแล้วนำเอาศพไปทิ้งไว้ข้างวัดพระเชตวันและกล่าวหาว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นคนฆ่านางสุนทรีอันเป็นสาวิกาของอัญญะเดียรถีเนี่ยแต่เวรกรรมไผ่ทำคนนั้นก็ได้รับพระราชารับสั่งให้สอบสวนทวนความเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายของบ้านเมืองอันนี้ก็ปรากฏว่าคนที่ผิดนั้นก็ถูกลงโทษไปทีนี้ในช่วงระยะเวลานั้นมีท่านเศรษฐีท่านหนึ่งเปิ้นไปได้ไม้แก่นจันทร์มางดงามมากไม้แก่นจันทร์นั่นนะหมายความว่ามีความพอเหมาะพอดีพอประมาณ เศรษฐีนั้นก็สั่งให้นายช่างเอาไม้แก่นจันทร์นั้นไปกลึงเป็นรูปบาทรูปบาทบาทที่ทูตเจ้าเอาไปกลุ่มนี่นะและเอาบาทนั้นไปแขวนไว้บนเสาสูงประกาศว่าภัยเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์เหาะไปเอาได้ถ้าบ่มีภัยเหาะไปเอาภายใน7วันเฮาก็จะได้ฮู้เสียทีว่าไม่มีผู้มีฤทธิ์มีแต่คนที่อู้อวดต่อเก่าตาอันก็ปรากฏว่าบังเอิญในตอนนั้นท่านบินโดระพาราชวาชะมหาเทระได้ทราบเรื่องจึงเหาะไปเอาบาทเพื่อบอกให้เขาฮู้ว่าพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์น่ะมีอยู่พระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องนี้ก็ทรงตำหนิว่าสาวกของพระพุทธเจ้าแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เพียงเพื่อจะเอาบาทไม้แก่นจันทร์แก่นเดียวเนี่ยมันบ่เปิงบ่กวนจึงทรงห้ามพระสาวกแสดงปาฏิหาริย์แห่งต่อไปอัญญะเดรถีฮู้เข้าก็คิดว่าได้กาลละคราวนี้ได้โอกาสปราบพระพุทธเจ้าหมายความว่าสามารถที่จะค้นล้มพระพุทธเจ้าได้แน่ละจึงประกาศตาพระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารแข่งกันโดยเข้าใจว่าเมื่อพระพุทธเจ้าห้ามสาวกแสดงปฏิหารพระพุทธเจ้าก็แสดงปฏิหารบ่ได้ตัวเองเมื่อถึงวันแสดงปฏิหารพระพุทธเจ้าก็จะบ่สามารถไปแสดงปฏิหารนี้ได้บรรดาเดรัจฉีก็จะได้โอกาสประกาศว่าหันก่อนพระพุทธเจ้ากลัวจนกระทั่งบ่สามารถจะทำมาอย่างได้ต่อไปละแต่ผิดขาดพระพุทธเจ้าประกาศว่าจะทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์โดยทรงอธิบายว่าที่ห้ามนั้นเนี่ยที่ห้ามแสดงนั้นพระองค์ท่านห้ามพระสาวกแสดงปาฏิหาริย์เพราะถ้าแสดงด้วยเหตุผลอื่นแล้วจะเป็นสื่อจักนำคนเข้ามาหาธรรมะอันนี้สมควรอยู่และเฮานั้นเป็นเจ้าของพระศาสนาถึงแม้เฮาห้ามบรรดาพระสาวกต่างหลายแสดงปฏิหาริย์แต่เฮาบ่ได้ห้ามตัวเองแสดงปฏิหาริย์ประดุจดังเจ้าของสวนมะม่วงห้ามคนอื่นกินมะม่วงแต่เวลาเจ้าของจะกินย่อมบ่มีไผห้ามฉันใดก็ฉันนั้นในที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์ปราบอัญญะเดรัจฉีราบคาบเสร็จแล้วก็เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์จันดาวดึงทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดามหามายาเทวบุตรซึ่งไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ที่สวรรค์จันดุสิตเปิ้นได้เสด็จลงมาฟังพระพิธรรม7กัมปีที่สวรรค์จันดาวดึงทุกวันญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการเสด็จขึ้นไปจำพรรษาของพระพุทธเจ้าเมื่อครบ3เดือนแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จลงมายังพระนครชื่อว่าสังกัสสนครเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์หรืออันอย่างต่างๆอันนี้ก็อยู่ที่หมู่เฮาทั้งหลายจะทำการศึกษาตลอดจนกระทั่งทำความเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนนี้แห่งกรรมหนึ่งแต่ตอนนี้อาตมาภาพก็จะอู้เรื่องการเปิดโลกที่ได้อู้มาในเบื้องต้นว่ามีพระพุทธรูปปางเปิดโลกคือขณะที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์มาประทับยังพื้นดินนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้พรหมเทพมนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายได้มองหันกันเสมือนนั่งอยู่พร้อมหน้ากันเป็นที่อัศจรรย์เรียกว่าทรงปาฏิหาริย์เปิดโลกทีนี้การตีความในลักษณะของปุคคลาธิฐานก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยพญาอินเนรมิตบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองถวายแต่ว่าในทางธรรมาธิฐานหรือพิจารณากันต่างธรรมะว่าพอถึงช่วงเวลาที่กล่าวมานี้ทุกคนทุกวรรณะทั้งชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำปากันเคารพเริ่มใส่หันมาบวชในพระพุทธศาสนานักขึ้นตามลำดับเหตุการณ์อย่างนี้ก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์ทรงเปิดโลกให้สัตว์ในโลกทุกระดับมารวมกันแล้วก็มองหันกันนั่นเองแต่อดีตการเดิมออนก่อนมาคนชั้นต่ำบ่มีสิทธิ์บ่มีโอกาสในสังคมบ่ว่าจะเป็นโอกาสต่างการศึกษาโอกาสที่จะเป็นคนดีบ่มีเลยพระพุทธศาสนาเปิดโอกาสให้มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรวรรณะสูงวรรณะต่ำมีฐานะทัดเทียมกันหมดทุกคนมีความเป็นคนเท่าเทียมกันมีศักยภาพทัดเทียมกันที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตแม้กระทั่งเทวดาและพรหมที่เชื่อว่าสูงกว่ามนุษย์พระพุทธองค์ทรงชี้ว่ามนุษย์ก็สามารถเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเทวดาบนดินได้ด้วยคุณธรรมด้วยการกระทำจึงเท่ากับเปิดโลกแห่งความจริงเปิดให้สัตว์ต่างปวงอยู่ในมิติเดียวกันคือมองหากันได้สามารถมองหันกันได้และทุกระดับชั้นได้รับโอกาสที่พระพุทธเจ้าเปิดโอกาสเข้ามาสู่ร่มเงาต่างพระพุทธศาสนาได้อันนี้เป็นแนวคิดที่อาตมาภาพได้นำเสนอให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายฟังที่ว่านำเสนอเรื่องนี้ก็เพราะว่าในตอนนี้ใกล้กับช่วงระยะเวลาที่จะออกภาษาลาพระเจ้าวันออกภาษานั้นก็จะมีประเพณีทำบุญตักบาตรเรียกกันว่าตักบาตรเทโวหรือปารภในการที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าเขาเรียกกันว่าวันเทโวโรหณะเขาตักบาตรวันนั้นก็เท่ากับเขาตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวนี่ก็จะมีกันอยู่ทุกบ้านทุกเมืองเมื่อก่อนก็อาจจะจัดในเมืองใหญ่ๆบัดเดี๋ยวนี้แต่ละตีแต่ละแห่งเปิ้นก็จัดกันขึ้นมาเป็นการทำบุญตักบาตรเทโวซึ่งเฮาก็หันได้ว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามสำหรับเจ้าพุทธของเฮาแต่แนวคิดที่อาตมาภาพกล่าวมานี้ก็คือว่าเมื่อก่อนคนต่างหลายต่างปวงโอกาสที่จะทำความดีโอกาสในอันที่จะเข้าถึงพระศาสนานั้นมีบัดเท่าเดียวกันตอนหลังมาพระพุทธเจ้าทรงเปิดโอกาสนั้นคือคนต่างหลายต่างปวงมีสิทธิ์ทัดเทียมกันทุกท่านทุกคนสามารถเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาได้เหมือนกันหมดญาติโยมต่างหลายต่างปวงก็เช็คเช่นเดียวกันเฮาทุกท่านทุกคนนั้นมีสิทธิ์เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เหมือนเดียวกันเฮาทุกท่านทุกคนนั้นมีสิทธิ์ในอันที่จะประกอบความดีความงามเหมือนกันอยู่ที่ว่าภัยจะทำหรือภัยบัธรรมต้านคนบางคนตั้งใจดีมีสมาธิดีคนบางคนนั้นมีเจตนาดีก็มุ่งหวังปาเอาตัวเก่าเข้ามาสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเคารพนับถือพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะมีเรื่องมีราวติบดิบบดีเกิดขึ้นมาหมู่เฮาทั้งหลายฟังแล้วก็พิจารณาเอาตามหลักกรรมสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของบุคคลหลักธรรมคำสอนศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงมั่นคงดำรงอยู่เป็นมิ่งขวัญเป็นหลักใจให้หมู่เฮาทั้งหลายนำเอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติเป็นประทีปแนวทางส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในครั้นสมัยพุทธกาลมีอุบาสกคือพระออกคนหนึ่งชื่อว่าครหทินครหทินนี้เป็นเจ้าเมืองสาวัตถีเป็นคนมั่งคั่งแล้วก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าสิริคุปนับถือศาสนากันคนละศาสนาโดยคุณครหทินนี้นับถือศาสนาเชนของท่านศาสดามหาวีระท่านนิคนนาตบดซึ่งเป็นศาสนาที่เคร่งครัดมากขนาดที่ว่าบยอมนุ่งผ้าเอาเหี้ยเลยเพราะเปิ้นถือว่าสมบัติพระสถานเป็นที่มาแห่งความยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็เป็นเหตุทำให้เกิดกิเลสได้เมื่อประกาศตนว่าเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็บอกควรมีแม้กระทั่งผ้านุ่งผ้าห่มเปลือยเปล่าร่างกายมันเสียเลยเรียกกันว่าศาสนาเชนนิกายทิคัมพรนิกายนุ่งลมห่มฟ้านักบวชในศาสนาเชนนิกายทิคัมพรนี้ก็มักจะอู้ประชดประชันค่อนคอดลัทธิศาสนาอื่นว่าบ่เคร่งคัดเต่ากับตัวของเขาเอง ปากบอกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ก็ยังนุ่งห่มผ้าอยู่ยึดติดในเสื้อผ้าอาภรณ์อยู่เรียกกันว่าไม่ปล่อยวางอย่างแท้จริงศาสนาลัทธินิคัมภรณ์ชีเปลือยนี้ต่อมาได้มีนิกายเพิ่มเข้ามาแห่งนิกายหนึ่งชื่อว่านิกายเสวตัมภรณ์พวกนี้อนุญาตให้นุ่งผ้าใดแต่เป็นการนุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวบ่ต้องมาเปลือยเปล่าร่างกายอวดของดีต่อผู้อื่นหมู่บรรดาคนที่เปลือยกายเรียกกันว่าทิคัมภรณ์แปลว่าผู้นุ่งทิศหมายถึงนุ่งลมห่มฟ้าคฤหัสถ์ทินนั้นเลื่อมใสในบรรดานักบวชชีเปลือยนี้เป็นอย่างยิ่งก็พยายามโน้มน้าวจิตใจเฮอสิริคบผู้เป็นเพื่อนรักเลื่อมใสไปตัวเองมีโอกาสเมื่อใดก็จะพรรณนาถึงความเก่งกาจความสามารถของครูบาอาจารย์แห่งตนเฮอตันสิริคบฟังตันสิริคบก็บะคัดคอแต่ก็บะปฏิเสธออกหน้าเพียงแต่รับฟังว่าเฉยๆเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านสิริคุปนี้เป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงเธอคิดว่าเธอได้มาหนทางที่ถูกแล้วเรื่องอย่างจะเดินออกนอกทางตามกรรมจวนๆของสาวกเดียรถีเราว่ากันว่าที่คฤหัสถ์ทินเฝ้าไปชักชวนสิริคุปนั้นก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ของเปิ้นสั่งให้ทำโดยวาดหวังและผลข้างหน้าว่าถ้าดึงคนอย่างท่านสิริคุปเข้ามาเป็นผู้เลื่อมใสอุปถัมภ์บำรุงศาสนาเชนแห่งคนหนึ่งก็จะมีอุบาสกผู้อุปถัมภ์ศาสนาเชนอย่างเข้มแข็งแห่มแรงหนึ่งเพราะว่าสิริคุปเป็นคนร่ำรวยมหาศาลรวยเต่าๆกับคุณคฤหัสถ์ทินนี่ละเมื่อถูกชักชวนบ่อยเข้าสิริคุปจึงได้ถามว่าที่เปื่อนอยากจะให้เฮาไปนับถือศาสนาของเปื่อนเฮาอยากทราบว่าศาสนาของเปื่อนนั้นมีดีอย่างใดพ่องคฤหัสถ์ทินก็ตอบว่าเพื่อนอย่าถามอย่างนี้เลยศาสดาจารย์ของเฮานั้นคือหมายถึงตั้นพระมหาวีระท่านเป็นสัพพัญญูย่อมรู้ทุกอย่างบ่เฉพาะแต่พระศาสดาตาอันบรรดาพระสาวกรูปอื่นๆก็รู้หมดทุกอย่างเช่นกันสิริคบต้องการทดสอบอย่างบางอย่างก็เลยทำท่าว่าเลื่อมใสศาสนาเชนและก็กล่าวว่าถ้าผ้าของเพื่อนเก่งปานนั้นก็น่าจะเลื่อมใสนะน่าจะทำบุญทำทานกับพระผู้มีความเก่งกล้าสามารถเห็นปานนั้นคงจะได้บุญเป็นอย่างยิ่งถ้าอย่างนั้นเปื่อนช่วยนิมนต์ท่านเหล่านั้นมาฉันภัตตาหารที่บ้านเฮาได้ก่อคฤหัสถ์ทินก็บอกว่าได้กะ

างลุ่มแล้วก็ปิดหลุมใหญ่นั้นไว้เพื่อตั้งต่างสำหรับนั่งไว้บนเจือกที่ขึงต่อกันบนปากหลุมปูลาดด้วยบรรดาเครื่องลาดเครื่องอาสนะอย่างดีอำพางตาบ่ฮือมองหันหลุมของสิ่งสกปรกที่อยู่ต่างลุ่มกาว่าพอบรรดาหมู่นิคนนั่งพร้อมกันหัวจะได้ขมำลงไปในหลุมนั้นพอได้เวลานัดเหล่าอัญญดิรัติต่างหลายก็ปากันมายังคฤหาสน์ของตันสิริคุปติดตามมาด้วยคราทินพอตันเหล่านั้นมาถึงสิริคุปก็ยืนประคองอัญชลีพนมมืออธิษฐานในใจว่าสิทธิ์ของท่านบอกว่ารู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตข้าพเจ้าจึงอยากจะทดสอบพระคุณเจ้าว่าตามที่ว่าครหทินมาอู้นั้นเป็นจริงหรือไม่ถ้าท่านเป็นสัพพัญญูผู้รอบรู้ทุกอย่างจริงๆก็จะรู้ว่าข้างล่างนี้เป็นหลุมของสิ่งสกปรกโสโครกและภัตตาหารที่ตั้งไว้มุมบ้านที่แลหันอยู่นั้นก็ไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงภาพลวงตาตาอันเมื่อตั้นหูอย่างดีแล้วก็อย่าได้ขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แต่ถ้าท่านยังขึ้นไปแสดงว่าท่านไม่ได้เป็นสัพพัญญูจริงๆขออย่าได้ถือโทษโกรธข้าพเจ้าเลยนะอันนี้ไม่ใช่กรรมอู้นะเป็นกรรมคิดอยู่ในใจคือหมายความว่าตั้นสิริคุปต์คิดว่าเนี่ยถ้าว่าบรรดานักบวชเหล่านี้เพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนหู้จริงเพิ่นก็ย่อมจะหู้ว่าความจริงเป็นอย่างใดเหล่าบรรดาอัญญะเดรธีหันตั้นสิริคุปยืนประคองอัญชลีพนมมือไว้นิ่งอยู่เป็นเวลาเมินก็นึกว่าตั้นสิริคุปนั้นคงจะปราบปลื้มตื่นตันใจที่ได้เป็นสาวกของพวกเขาพระผู้เป็นหัวหน้าจึงอุว่าอุบาสกนิมนต์พระขึ้นนั่งบนอาสนะเตอะสิริคุปก็กล่าวอย่างนอบน้อมว่าขอพระคุณเจ้าจงขึ้นไปยืนพร้อมกันและนั่งลงพร้อมกันเถอะพระคุณเจ้าในศาสนาเชนต่างหลายต่างปวงเรียกกันว่าพวกนิครนก็ปากันขึ้นไปยืนพร้อมกันและกันนั่งลงพร้อมกันพอย่อนก้นลงนั่งบนอาสนะตันพระคุณเจ้าต่างหลายก็หัวขมำตกลงไปในหลุมของสิ่งสกปรกต่างลุ่มพร้อมกันปากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมหนีกลับไปยังสำนักของตนเข้าก็บ่ได้ฉันแถมว่าตั้นสิริคุปยังอู้ฮึอับอายแหมว่าไหนว่าหมู่ท่านเป็นสัพพัญญูหู้หมดทุกอย่างหลุมที่มีแต่สิ่งของสกปรกอยู่ตั้งเบื้องลุ่มยังบ่ฮู้เลยตกลงไปในหลุมก็จ่อยอันยังบ่ได้เพราะว่าท่านไม่รู้จริงคนที่โหดนักที่สุดคือครหทินกล่าวหาว่าเพื่อนนั้นจงใจการแกล้งพระของตัวเก่าจึงนำเรื่องไปฟ้องพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลก็สั่งให้สอบสวนทวนความหาข้อเท็จจริงในที่สุดก็ตัดสินว่าตั้นสิริคุปบ่มีความผิดมิตรภาพของครหทินกับสิริคุปก็หมางเมินเหินห่างกันไปชั่วระยะเวลาหนึ่งวันหนึ่งครหทินมาบอกคืนดีโดยบอกเพื่อนว่าเรื่องที่แล้วก่อนแล้วไปเถอะให้ลืมมันไปเหี้ยมหามาเป็นเพื่อนกันเหมือนเก่าเหมือนเดิมน้ออู้อย่างอีแล้วสิริคุปก็หันตัวเองวันหนึ่งครหทินบอกว่าอยากจะถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์พ่องขอให้สิริคุปช่วยจัดการอาราธนาพระสงฆ์เฮ้ยกับตัวเก่าตัวเองการทำอย่างนี้บ่ใช่ว่าครหทินมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่เป็นการวางแผนแก้แค้นแทนพระสงฆ์ของพวกตัวเองก็เลยจะพยายามลดความน่าเชื่อถือของบรรดาพระคุณเจ้าในศาสนาพุทธและพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของตั้นสิริคุปต์พ่องหมายความว่าทีไผ่ทีมันจากการแกล้งเฮือฮู้เรื่องราวแห่งความเป็นจริงเหตุทีและก็เมื่อความจริงปรากฏเขาก็จะได้ฮู้ว่าอะไรคือของจริงสิริคุปต์ก็ไปกราบบังคมทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์ให้ไปเสวยภัตตาหารที่บ้านของครห

0: ทินผู้เป็นเพื่อนพระพุทธองค์ทรงทราบแผนการของคฤหัสถ์ทินแต่ก็ทรงรับนิมนต์เพราะทรงหันอุปนิสัยของเขาว่าสมควรจะโปรดเพื่อเขาได้บรรลุธรรมสิริคุปก็ไปแจ้งแก่สหายรักคฤหัสถ์ทินพร้อมทั้งแนะนำเพื่อตระเตรียมของเคี้ยวของฉันสำหรับพระคุณเจ้าเพื่อพร้อมที่ต้องบอกก็เพราะว่าคฤหัสถ์ทินยังบ่ใจชาวพุทธยังบ่ฮู้ธรรมเนียมของชาวพุทธคฤหัสถ์ทินก็บอกว่าจะจัดการตามที่เพื่อนบอกแนะนำทุกประการแต่เอาจริงๆแล้วบ่ได้จัดอันยังซักอย่างไพร่ไปทำอย่างอื่นก็คือสั่งให้คนขุดหลุมลึกแล้วเอาถ่านไฟร้อนๆใส่ไว้ตังบนก็เอาไม้กระดานปิดไว้และปูเสื่อลำแพนทับไว้บังหึมมองหันตังลุ่มจัดตีนั่งสลับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไว้ที่ศาลาหนึ่งแห่งต่างหากหลังหลุมทานเพลิงนั้นกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เดินเหยียบแผ่นกระดานเพื่อขึ้นไปบนศาลาก็จะตกลงไปในหลุมทานเพลิงก่อนถ้าหากว่าตกลงไปในหลุมทานเพลิงแล้วบ่มรณภาพก็คงจะเลี้ยงมาใหญ่ละว่ากันถึงขนาดนั้นก็คนมันแค้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพระคุณเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์ของตั้นถูกสิริคุปสิทธิ์พระพุทธเจ้าทำเจ็บแสบมาก่อนก็เลยจะแก้แค้นพ่องเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินมาถึงหน้าบ้านของคฤหัสถ์ทินเสด็จมาด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่คฤหัสถ์ทินก็อธิษฐานในใจว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญสิริคุปผู้เป็นสาวกของพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงถ้ารู้จริงพระองค์ก็จะรู้ว่าระหว่างทางไปศาลานั้นมีหลุมทานเพลิงอยู่ตั้งลุ่มไผ่เข้าไปแล้วก็จะตกหลุมทานเพลิงและของเคี้ยวของฉันก็บ่มีในบ้านนี้ถ้าพระองค์ทรงทราบก็อย่าเสด็จเข้าไปถ้าหากบ่ทราบก็ทรงเสด็จเข้าไปเถอะข้าพระองค์จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาอาจารย์ของสิริคุปเพื่อนรักนั้นมีญาณวิเศษอย่างรู้อย่างที่ได้โอ้อวดกันไว้ก่อนอธิษฐานเสร็จแล้วก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วพระภิกษุรูปอื่นๆก็ตอยเข้าไปทีละรูปทีละรูปแกวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันเมื่อหันพระองค์หนึ่งตกหลุมก่อนที่เหลือก็จะบ่มีไผเข้าไปนั่งอาสนะพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปทันทีที่พระบาทของพระองค์ท่านประทับลงบนเสื่อลำแพนที่ปูทับหลุมท่านเพิงดอกบัวใหญ่เต้าล้อเกวียนก็พุทธขึ้นมาท่ามกลางท่านเพิงรองรับพระพุทธบาททุกอย่างก้าวพอถึงอาสนะที่จัดเตรียมไว้แล้วก็ประทับนั่งอย่างสง่าสงบเมื่อหันอย่างนั้นความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นแก่คฤหัสถ์ทินเขาหันไปอ้อนวอนสิริคุปสหายของเขาว่าโอ้สิริคุปเพื่อนรักจงช่วยผมตวยผมแย่ละอ้าวแย่อันยังกันละเพื่อนก็เพื่อนกำลังถวายพัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์มันจะแย่อย่างไรก็นั่นละแย่แล้วเขาร้องอย่างน่าเวทนาผมบ่ได้เตรียมอาหารถวายพระไว้แม้แต่น้อยแต่ว่าผมคุดทานเพลิงไว้เพื่อหลอกให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตกลงไปสิริคุปก็บอกว่าโอ้เพื่อนทำอย่างนี้อย่างไรล่ะกรรมนักละเพื่อนเอ๋ยอ้าวก็ข้าวก่อนก็เพื่อนก็ทำกับอาจารย์ของเฮาก็หวังที่จะแก้แค้นเพื่อนพ่องคฤหัสถ์ทินอู้อย่างอันแล้วและก็ที่เพื่อนบอกว่าเตรียมข้าวปลาอาหารไว้เต็มตุ่มเต็มหม้อเต็มไม้ตั้งเรียงไว้หลังบ้านไปใจกานั่นเป็นเพียงข้อเท็จจริงหมู่บรรดาภาชนะใส่อาหารเหล่านั้นเป็นของว่างเปล่าหมดเขาครวญครางอย่างน่าสงสารและจะเอาอาหารที่ไหนมาถวายพระพุทธองค์ล่ะสิริคุปก็เดินไปเปิดฝาภาชนะดูเพื่อให้แน่ใจเขาก็เกิดความประหลาดใจเป็นล้นพ้นภาชนะถ้วยจานบั่นจ้อนที่ว่าเป็นของว่างเปล่านั้นเต็มไปด้วยข้าวยาคูส่งกลิ่นหอมน่ารับประทานเปิดแฮมตี้หนึ่งก็เป็นข้าวสวยเพิ่งหงเซตใหม่ๆเปิดแฮมตี้หนึ่งก็เป็นสำหรับกับข้าวของเคี้ยวของฉันเป็นต้นล้นหลาม อย่าว่าแต่พระสงฆ์500รูปเลยเลี้ยงคนเป็นปันก็ตึงกินบะมดบะเสี่ยงตั้งมดนี้ก็เพราะว่าอนุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝ่ายว่าคฤหัสถินผู้เคยคิดอกุศลต่อพระพุทธเจ้าต่อบรรดาพระสงฆ์และต่อพระพุทธศาสนาก็หมอบราบข้าวแก้วขนลุกชูชันขึ้นมาด้วยปีติปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งเขาอังคาดประเคนเลี้ยงอาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยจิตใจอันปีติและเบิกบานหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสคาถาธรรมแก่ตั้นคฤหัสถินและบรรดาประชาชนที่มาร่วมในงานว่าดอกบัวกลิ่นหอมเกิดจากกองขยะริมต่างใหญ่เป็นที่ชอบใจของคนฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมรุ่งโรจน์โชตนาการเกินกว่าบรรดาปุถุชนทั้งหลายผู้เป็นประดุจกองขยะอันนั้นความหมายก็คือว่าปุถุชนเป็นประดุจดังกองขยะตีสกปรกเน่าเหม็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นประดุจดังดอกบัวที่เกิดจากกองขยะจบพระธรรมเทศนาแล้วสิริคุปกับคฤหัสถินก็บรรลุโสดาปัตติผลคฤหัสถินก็ถวายตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านับถือไตรสรณคมว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตั้งสองสหายได้เป็นอุบาสกอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างแข่งขันตราบจนสิ้นชีวิตอันนี้ก็คือเรื่องของคฤหัสถินและท่านสิริคุปซึ่งเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและก็มีโอกาสเคารพนับถือพระพุทธศาสนาโดยการพิสูจน์ถันความจริงด้วยตัวของตนเองที่นี้ต่อมาก็ยังมีอุบาสกผู้นับถือศาสนาพุทธแห่งท่านหนึ่งท่านนี้เป็นพระมหาสารระดับมหาเศรษฐีชื่อว่าอุคตะสรีระแปลว่าผู้มีร่างกายสูงใหญ่อุคตะสรีระต้องการทำบุญบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือจัดการบูชายัญนำสัตว์อย่างละร้อยมาเพื่อการนี้คืองัวตัวปูงัวตัวแม่ลูกงัวตัวแม่แปะแกะนำมาผูกไว้กับหลักเตรียมที่จะประหารบูชายัญหมู่พราหมณ์ในสมัยนั้นมักคิดกันว่าการฆ่าสัตว์เหล่านั้นปูชายัญตัวเองจะได้บุญกุศลเป็นอย่างยิ่งอุคตะสรีระก็เหมือนกันเมื่อเขาได้รับทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้บ้านเขาเขาจึงมาเข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ขณะที่พระอานนท์เฝ้าอยู่ตัวว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันสดับรับฟังมาว่าการก่อกองไฟการปักลักปูชายัญมีผลนักมีอนิสงส์นักพระองค์ทรงได้ยินดังนั้นหรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุคตะสรีระเฮาก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็ทำท่าจะกราบบังคมทูลลาเพราะได้คำยืนยันจากพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นมันถูกต้องพระอานนท์จึงท้วงขึ้นว่าพรามณะดูก่อนท่านพราหมณ์ท่านบอกควรทูลถามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นควรทูลถามว่าท่านกำลังจะก่อไฟปักหลักบูชายัญขอประทานโอวาทเกี่ยวกับเรื่องนี้เตอะอุคตะสรีระพราหมณ์จึงทูลถามพระพุทธเจ้าตามที่พระอานนท์แนะนำพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพรามณะดูก่อนพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักลักปูชายัญในเบื้องต้นชื่อว่าเงื้อสัตราวุธสามชนิดที่เป็นอกุศลมีตุกเป็นกำไรจะเรียกว่าทำบุญกุศลได้อย่างใดศาสตราอาวุธสามชนิดที่เป็นอกุศลนั้นก็คือศาสตราทางกายศาสตราทางวาจาและศาสตราทางใจคืออาวุธทางกายทางวาจาและทางใจดูก่อนพราหมณ์บุคคลย่อมคิดวางแผนว่าจะนำเอางัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่แปะแกะอย่างรัตอันตอีและเอามาฆ่าปูชายัญอย่างนี้เรียกกันว่าเงื้อสัตราทางใจเงื้ออาวุธในทางความคิด อันเป็นบาปเป็นอกุศลเขากำลังคิดว่ากำลังทำบุญแต่แท้ที่จริงแล้วเขากำลังทำบาปหาทางจะไปสู่ทุกขติดูก่อนพราหมณ์บุคคลเมื่อสั่งว่าจงฆ่างัวปูงัวแม่ฆ่าแปะฆ่าแกะต้องอันตรีตัวอันนี้เรียกกันว่าเงื้อสาตราทางวาจาเป็นอกุศลเขาสั่งว่าเขากำลังทำบุญแต่ที่จริงเขากำลังทำบาปพาตัวเองไปสู่หนทางทุกขติพราหมณะดูก่อนพราหมณ์เมื่อเขาลงมือด้วยตัวเองคือฆ่างัวปูงัวแม่ฆ่าลูกงัวปูลูกงัวแม่ฆ่าแปะฆ่าแกะเพื่อปูจายันเขาลงมือว่าจะทำบุญกุศลแท้ที่จริงแล้วเขากำลังลงมือทำบาปอกุศลอันนี้เรียกกันว่าเงื้อดาบทางกายอันเป็นอกุศลเขากำลังทำบาปทางกายหาทางไปทุกขติจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องไฟโดยแบ่งเป็นไฟที่ควรดับอยู่3ประการและไฟที่ควรปูจาแห่ม2ประการอย่างที่1ไฟที่ควรดับคือดับบ่มีเหลือเลยยิ่งดี3กองคือ1ราคะขี้ไฟคือราคะ2โทสะขี้ไฟคือโทสะ3โมหะขี้ไฟคือโมหะคือความที่เฮามีราคะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเฮามีความโกรธเฮามีความหลงอันนี้เพิ่นบอกว่าดับไปเหี้ยไฟที่ควรจะปูจาและควรก่อปูจาอย่าให้ดับ3กองก็คือขหัปตคิไฟเจ้าของบ้านคือคนในบ้านได้แก่บุตรภริยาและตลอดจนกระทั่งถึงคนใช้และบริวารอาหุนายคิไฟที่ควรปูจาได้แก่บิดามารดาลูกๆพึงเคารพปูจาเลี้ยงดูเพิ่นทักขินายคิคือไฟที่ควรทำบุญตัวได้แก่สมณะชีพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสอนเนื้อปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับไฟเหล่านี้ไฟที่ควรดับก็ต้องดับอย่าก่อให้ลุกโชติช่วงขึ้นมาเพราะว่าจะนำโทษนำภัยมาสู่ตัวเองและก่อไฟที่ควรก่อปูจาเสมอก็ต้องก่อปูจาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลพราหมณ์อุคตะสรีระรู้ซาบซึ้งได้ทราบความหมายของการที่ก่อกองไฟปูจายัญและวิธีการปูจายัญแนวใหม่หันตัวกับพระพุทธองค์ว่าการทำบุญกุศลที่ลงทุนด้วยการฆ่าการเบียดเบียนว่าเป็นบุญกุศลแม้แต่น้อยจึงสั่งให้ปล่อยบรรดางัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่บรรดาหมูแปะหมูแกะต่างหลายที่เตรียมมาฆ่าปูจายันปล่อยให้เป็นอิสระมดตั้งแต่ได้สดับตรับฟังพระพุทธโอวาทข่าวนั้นอุคตสรีระได้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคือเป็นคนที่นับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตพระจริยวัดของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกนั้นเด่นชัดมาโดยตลอดญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจะหันได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยชีวิตคนช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าตายเป็นจำนวนนักมากมายต่างกรรมต่างวาระในกรณีนี้บ่เพียงแต่อุคตสรีระพามต้ออันที่ทรงโปรดให้พบทางสงบโปรดให้พบสันติความสงบแห่งจิตสัตว์ผู้ที่น่ารักที่กำลังจะถูกสังเวยชีวิตในการปูจายัญของพราหมณ์ก็ได้รอดชีวิตโดยทั่วหน้ากันเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประดุจดังแม่น้ำสาครอันกว้างใหญ่ไพศาลบ่มีสิ่งใดที่จะสามารถประเมินการาคาแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้ดังมีคำกล่าวในการยกย่องสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมะละโอคกันดารชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยนี่คือหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต รัสชี้แจงแสดงให้คนทั้งหลายทั้งปวงได้ประจักษ์รอบรู้ในสิ่งที่ควรหูควรหันทำในสิ่งที่ควรนำเว้นในสิ่งที่ควรเว้นอันใดบ่ควรทำก็คือเว้นไปหาอันใดควรทำก็คือตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกระทำปั้มเป่งอย่างนั้นโดยเฉพาะการกระทำทางกายเรียกกันว่ากายกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางใจเรียกว่ามโนกรรมสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเน้นนักเพื่อบรรดามนุษย์คนเฮาทั้งหลายทั้งปวงนั้นต้องประพฤติปฏิบัติที่ดีเป็นกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอย่าไปคิดทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงโดยความชั่วที่แสดงออกมาทางการกระทำกรรมอู่และความรู้สึกนึกคิดทุกชนิดถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันหมดดังนั้นถ้าจะว่าไปแล้วอุคตะสรีระนั้นเนี่ยความที่เปิ้ลเป็นพราหมณ์มาก่อนในศาสนาของเปิ้ลนั้นสอนวิธีการบูชายัญสอนอย่างนั้นว่าการบูชายัญนั้นจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาทีนี้พอเปิ้ลมานับถือพระพุทธศาสนาเปิ้ลไปถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยวิธีการบูชายัญโดยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยว่าได้บุญนักพระองค์เคยได้ยินมาพ่องก่อพระพุทธเจ้าว่าเคยได้ยินพราหมณ์ก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ารับรองว่าการกระทำของตัวเองนั้นถูกต้องก็บังเอิญว่าในตอนนั้นเนี่ยพระอานนท์เข้าเฝ้าอยู่ตัวเองพระอานนท์ท่านก็รอบรู้เลยว่าอุคตะสรีระพราหมณ์นั้นกำลังจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่บัดถูกต้องก็เลยทวงขึ้นมาว่าท่านพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นบ่ถูกท่านต้องถามใหม่ว่าการที่ท่านนั้นมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วจะบูชายัญด้วยการฆ่างัวปู100ตัวงัวแม่100ตัวลูกงัวปู100ตัวลูกงัวแม่100ตัวแปะจำนวน100ตัวแกะจำนวน100ตัวทำอย่างนี้จะเป็นเรื่องถูกต้องดีก่อถ้าท่านถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสแนะนำมือท่านเองว่ามันถูกก็ว่าบ่ถูกดังนั้นเมื่ออุคตะสรีระพราหมณ์ผู้มีร่างกายอันสูงใหญ่ถามพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันนั้นเคารพนับถือพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งถ้าหม่อมฉันจะทำการปุจจายัญในตนตัวของพระองค์เพื่อหวังได้บุญได้กุศลโดยการที่หม่อมฉันจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือฆ่างัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่หมูแปะหมูแกะถวายเป็นพุทธปุจาอย่างนี้จะถูกต้องหรือไม่อันนี้พระพุทธเจ้ารับทราบอย่างนี้แล้วก็บอกว่าพราหมณ์แม้กระทั่งการที่เธอคิดก็ถือว่าเป็นการที่เงื้ออาวุธเงื้อสัตตาในทางความคิดเธอสั่งให้เขาทำสั่งให้เขาฆ่าสั่งให้เขายับบรรดาสัตว์เหล่านั้นมาผูกมัดไว้กับรักกับต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำเงื้อศาสตราวุธต่างวาจาและถ้าหากเมื่อใดก็ตาม ที่เธอทำการฆ่าสัตว์เหล่านั้นหรือหื้อคนต่างหลายฆ่าสัตว์เหล่านั้นเพื่อเป็นการปูชายัญก็ชื่อว่าเธอนั้นได้เงื้อศาสตราอาวุธในทางการกระทำคือหมายความว่าเงื้ออาวุธในทางความคิดเงื้ออาวุธในทางวาจาเงื้ออาวุธในทางการกระทำคือทางร่างกายทุกอย่างบดีเลยเพราะฉะนั้นกายวาจาใจของเรานั้นต้องดีที่สุดญาติโยมทั้งหลายมนุษย์เราจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสามคือกายวาจาใจครบไตรงามพยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตียนตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพลทวีให้เกิดมีเลิศล้นจนตัวตายอันนี้ของเฮาต่างๆหลาย พยายามทำตัวของเฮาการกระทำของเฮากำอู่ของเฮาความรู้สึกนึกคิดของเฮาเป็นไปในสิ่งที่ดีที่งามเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านยาทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี
9: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมและระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมกำชับให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจัดทำแผนเผชิญเหตุและกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนโดยมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลและประสานการช่วยเหลือพร้อมประสานแม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทั้งนี้กำชับทุกจังหวัดเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นระบบสุขาสำรองและจุดจอดรถฉุกเฉินรวมถึงเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเร่งทำความสะอาดเก็บขนขยะตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี
10: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยโดยได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนที่4จึงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าดำเนินการทั้งการล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะรวมถึงสิ่งของและวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมขณะที่กรมควบคุมมลพิษและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำประชาชนคัดแยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายรวมถึงประสานสำนักงานเขตลาดกระบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบรวบรวมและเก็บขนขยะเพื่อลดขยะตกค้างมลพิษและความเสี่ยงด้านสุขอนามัยโดยตั้งเป้าฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านหมอพร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครปรึกษาแพทย์และรับยาถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงให้บริการแล้วกว่า400ราย
11: การพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ร่วมกับหมอพร้อมเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านระบบ EMS Telemedicine เพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครสามารถปรึกษาแพทย์ประเมินอาการและวางแผนการรักษาผ่านระบบออนไลน์พร้อมประสานจัดส่งยาให้ถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการแล้ว433รายโดยส่วนใหญ่ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากน้ำท่วมการรับยาต่อเนื่องสำหรับโรคประจำตัวและปัญหาความเครียดทางนี้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยแต่ต้องการปรึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมตื่นเจ้ามาได้ยินเสียงน้องอั้นแน่นอนแล้วพร้อมไก่ขันนะครับผมหกโมงเช้านะครับผมมาอยู่ด้วยกันกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันดาปิงเนาะมาอู่ภาษาคุ้นยองกันนะฟังหุ่นเรื่องกันก่อนนะท่านผู้ฟังนะครับผมหลายๆคุณอาจจะอยู่ตีจังหวัดละปูนเนาะหลายๆคุณก็อาจจะรับสัญญาณอยู่ตั้งจริงใหม่นะครับผมแน่นอนเลยภาษายองปิ้นภาษาแนวของจังหวัดละปูนของเฮาเนาะปิ้นยองป่าซางเนาะเพื่อใครย่ำหูจักกันเผื่อไปฟังปิ้นเตอร์แรกนะครับผมวันนี้เอามาฝาก2ข่าวก่อนละกันนะครับผมก่อนที่จะไปติดตามข่าวในช่วงของข่าวละปูนวันนี้นะครับแน่นอนเลยว่าแต่ว่านี่นอกในเรื่องของน้ำท่วมต่างๆก็ปิ้นเรินที่เฮาติดตามสถานการณ์กันอยู่นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์นึงนะครับผมตีเพจ PR ชัยนาทเนาะใครตีได้เห็นนะครับผมก็น่าจะทราบในเรื่องของดราม่าครั้งนี้นะครับผมท่านสุภมาศเปิ้นก็ออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนนะปมดราม่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนะครับผมย่ำสื่อนะครับผมต้องมีหน้าที่เสนอข่าวสารติปิ้นประโยชน์เนาะท่านสุภมาศอิสรภักดีนะครับผมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับผมเปิดเผยว่าถึงกรณีข้อพิพาทการโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนะครับเกี่ยวกับข่าวคุณยายเตลออกมาจากน้ำท่วมเนาะไปซื้อน้ำปลานะครับผมโดยนะครับได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนนะพร้อมระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาตีได้กำกับกรมประชาสัมพันธ์และก่อสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยได้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารตีปิ้นความสั่งสรรแล้วก็ปิ้นประโยชน์เนาะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมไปถึงสร้างขวัญกำลังใจนะครับผมโดยย้ำว่าสื่อของรัฐเนี่ยบ่มีหน้าที่ในการที่จะใส่ความคิดเห็นเนาะอาสร้างความบ่สบายใจให้กับสังคมโดยเฉพาะในภาวะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยประสบในเรื่องของภัยพิบัติอย่างเช่นอุทกภัยที่เฮาได้รับทราบกันนี่นะครับผมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนาะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เนี่ยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเนาะอย่างเต็มกำลังเลยโดยไม่ต้องกังวลนะในเรื่องของขอบเขตภาระหน้าที่นะครับแล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้างานเนาะทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดเน้อนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังได้ปรับพังรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์นะหรือว่า NBT นั่นแหละช่อง11นะครับผมเพอร์ก็นะครับติดตามสถานการณ์นะขออภัยตัวนี้ช่อง2เนาะ 2HD นะครับผมแล้วก็ปิ้นช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ของพี่น้องประชาชนนะแล้วก็ส่งมายังรัฐบาลเหือรวดเร็วแล้วก็ฉับไวเนาะถ้าเป็นช่อง11นะครับผมทางอีสานนะหรือว่าทางภาคกลางก็เป็นอัน NBT Central นะครับผมถ้าบ้านเฮาเป็น NBT North เนาะช่อง11แล้วก็จะมีช่อง2 2HD ปิ้นของกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาเองดังนั้นแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันได้เน้อนะและแฮมหนึ่งข่าวนะครับผมตีปิ้นในเรื่องของ Talk of the Town หรือคือมีคนอู่ถึงหนักขนาดเลยกาฬโรคนั่นเองนะครับกระทรวงสาธารณสุขเปิ้นได้บอกว่าเปิ้นเฝ้าระวังในเรื่องของการระลอกเนี่ยจากประเทศรัสเซียเนาะอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันเนี่ยยังมีรายงานผู้ป่วยติดเป็นการระลอกเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยท่านพัฒนาพร้อมพัฒนะครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิ้นได้บอกว่าเปิ้นเฝ้าติดตามในเรื่องของโรคการระลอกเนี่ยว่าทางกระทรวงสาธารณสุขอ่ะได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแล้วโดยกรมควบคุมโรคนะครับผมได้บูรณาการการทำงานรวมกับกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียนั่นเองซึ่งมีรายงานข่าวนะครับผมการควบคุมตัวบุคคลนะครับกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยเนาะรายเลยในตุ่นทางก็คือประเทศรัสเซียเนื่องจากว่าในห้องแลบเนาะผู้วิจัยเนี่ยทำเจอการระลอกตกนะครับผมแล้วก็สัมผัสโดนโตโดยแบบว่าโดนโตเลยนะครับผมแล้วก็เสียชีวิต3วันนอกนั้นแล้วก็ทำเหอเปิ้นติดเจอแล้วก็มีคนติเปิ้นพบปะหรือคนที่ทำงานอยู่ในห้างเปิ้นก็กักตัวไว้แล้วนะครับผมอย่างไรก็ตามในปัจจุบันเนี่ยยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือขอบ่งชี้นะครับว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเฮาจึงยังบ่มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการคัดกรองพิเศษตีสถานกัสยานในขณะนี้เนาะแต่ถ้าเจ้าหน้าที่นะครับผมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงดำเนินการในเรื่องของการติดต่อประสานงานเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มงวดตัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของมาตรการทางสาธารณสุขนอกเนื่องจากว่าต่างประเทศมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นและทำให้อาจจะกระทบกับหลายประเทศด้วยกันเพราะว่าเปิ้นบอกว่ากัก
ตัวว่ายนี่เป็นร้อยคนเลยนะครับผมติปินแบบว่าคนที่เคยพบเคยเจอกับผู้ที่เสียชีวิตไปนะครับติรัสเซียเนาะนั้นแล้วนะครับเจอโรคนี้ก่อกาลาโรคนะครับผมยังเข้าไทยแล้วก็ยังมีรายงานว่ามีคนที่ไปปิ้นสินทางเนาะในเรื่องของไปปะกับคนที่เสียชีวิตหรือบุคคลเหล่านั้นนะครับเข้ามาในประเทศไทยดังนั้นแล้วก็สบายใจได้อยู่เพราะว่ากรมปกครองว่ากระทรวงคมนาคมการต่างประเทศต่างๆแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเปิ้นเอาแบบว่าเข้มๆข้นๆเลยนะครับผมเพื่อที่จะได้ระงับเหตุก่อนที่จะเข้ามาประเทศไทยนั่นเองครับผมพักกันสักครั้งนึงนะครับผมเดี๋ยวไปมาอยู่ด้วยกันกับในเรื่องของข่าวละปูนเนอร์นะครับผมฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกเคิลซูรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยช่วงที่2นะครับข่าวละปูนวันนี้เนาะข่าวละปูนวันนี้พาร์ทบ่ได้เลยเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์ปะฮองว่าน้ำป่าไหลหลากเนาะที่อำเภอบันโหงนะครับผมแน่นอนเลยแต่ว่านี่เกิดเหตุขึ้นมานะครับผมสักช่วงแห่มงกึ่งเนาะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็สั่งการกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผ่านทางในอำเภอต่างๆวันนี้นะครับผมวัตวานี่เนาะตวานี่ท่านผู้ว่านะครับก็ได้ลงไปติดตามสถานการณ์เองเลยนะครับผมลงพื้นที่เหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในอำเภอบันโหงพร้อมเร่งสำรวจนะครับความเสียหายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับผมจากเหตุการณ์ในวันที่5เนาะสักแห่งมงกึ่ง6โมงเนี่ยเกิดน้ำป่าไหลหลากตีห้วยละนะครับที่บันโหงทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนาะตำบลป่าพลูนะจำนวน4หมู่บ้านด้วยกันที่ไปสำรวจมานะครับมีห้วยละทุ่งม่านนะครับผมบ้านใหม่พัฒนาแล้วก็บ้านใหม่สีบุญเริงนะครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเบื้องต้นนะครับผมทางอำเภอบันโหงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่ามีบ้านเรือนที่เสียหาย 80% เลยนะครับผมโดยปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำได้ลดลงแล้วนะแล้วก็สามารถสัญจรไปมาได้แล้วเนอะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งระบายน้ำเคลียร์พื้นที่แล้วก็รวบรวมข้อมูลแบบว่ามีหยังพองที่เสียหายหยังพองที่ต้องฟื้นฟูช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็มีประสบอุทกภัยเป็นจะได้กันพองนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณสุขบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนาะแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆนะครับโดยวันที่6ตะวันนี้ที่ผ่านมาสักชงเตงนี่ครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮากับหน่วยงานติดเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนนะท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับแล้วก็นายอำเภอบันโหงนสาธารณสุขจังหวัดเลื่อนจำจังหวัดเกษตรจังหวัดอปจจังหวัดลำพูนตชด33ของทหารตัวแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกันหมดเลยเพื่อที่จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะได้บรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนเลยนอกจากนี้นะครับผมเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตัวในการที่จะเล็งช่วยเหลือแล้วก็เล็งในเรื่องของการทำความสะอาดหรือฟื้นฟูต่อไปโดยผู้ว่าได้มีขอสั่งการ3เรื่องด้วยกันนะครับผมจากตะวันนี้อย่างแรกเปิ้นบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะบริหารจัดการแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองอ่างเก็บน้ำแล้วก็เขื่อนให้อยู่ในระดับเหมาะสมนะครับอย่างที่2เปิ้นบอกว่าสำรวจปรับปรุงทางน้ำเนาะสิ่งกีดขวางวัชพืชต่างๆนะที่จริงเฮาก็ดำเนินการก่อนนี้แล้วนะเนื่องจากว่าปิ้นแผนเผชิญประหงว่าแผนเตรียมความพร้อมเนาะเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุประกอบมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของหนองน้ำต่างๆได้ทำไปแล้วนะครับผมไปพองแล้วลำเดียวนี้น่าจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลมามันอาจจะมีสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต่างๆเนาะเศษต่างๆที่ไหลมาก็จะต้องดูในเรื่องของสิ่งกีดขวางทั้งน้ำหรือในเรื่องของการเอาออกไปนะครับผมรวมไปถึงการเร่งหรือความช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยนะครับในเตอร์นี้ในพื้นที่เนาะในการที่จะจัดเตรียมเอกสารในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยเนาะสิ่งสำคัญเลยเหมือนที่น้องอ้านได้ย้ำไว้นะครับตะคืนนี่ก็มีการไลฟ์นะตะคืนตะวันเนาะบอกว่าเออนะเตรียมเอกสารไปตัวนะครับผมว่าจะเป็นในเรื่องของรูปถ่ายเนาะหรือว่าต่างๆที่พิงเก็บข้าวแบบว่าของที่เฮาเสียหายไปถ่ายรูปไว้หน่อยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานแน่นอนเลยบําป้อนะครับผมในเรื่องของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรวมกับ CSR ลำพูนเนาะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งละกันที่เปิดเป็นการร่วมตัวกันของผู้ประกอบการในการที่จะมาช่วยเหลือคุณลำพูนในการเวลายามตุกยามยากเป็นเปิดรับบริจาคเนอะเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับผมอุปกรณ์ทำความสะอาดหลังน้ำลดเนื่องจากสถานการณ์เนี่ยเมื่อวันที่หาที่ผ่านมาเนาะเกิดเหตุเมื่อที่น้องอันอู่ไปขังตนสิ่งของที่เป็นรับบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสดเครื่องปรุงนะคะอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนำเดิมอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นถุงมือรองเท้าบูทถังไม้กวาดแปรงคัดพืชเนาะแล้วก็นำยาทำความสะอาดแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคตีมันจำปินนะครับผมจุดบริจาค ก็คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนเนาะสารกลางนะครับผมมีเบอร์ติดต่อนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่อยากจะร่วมบริจาค กันนะครับผม0535111141แฮมเบอร์1นะครับผม0898381670แฮมสักเตินเนาะ0898381670เป็นเบอร์ของคุณ รจนาแก้วกาดนะครับผมจะได้แล้วเกาะช่วยกันส่งกำลังใจเนาะวิกฤตข้างนี้เฮาจะผ่านไปด้วยกันเฮาจำทิ้งใครไว้ตั้งหลังนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่นำมาอัปเดตถึงกันฟังเนอะใครที่อยู่ตั้งไหนนะครับผมจะได้แล้วช่วงนี้ก็อาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันสักหน่อยติดตามในเรื่องของการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนต่างๆเนอะอย่างใกล้ชิดนะครับพอยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนแล้วก็มีช่วงที่เปิ้นแจ้งเตือนอยู่ว่าจะมีพายุเข้ามาบั่นเฮาเนอะนั้นแล้วก็ระวังลุ่มระวังฝนกันโต้ยจะไปตั้งไหนก็รักษาสุขภาพแล้วก็เดินทางก็ปลอดภัยอย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกกันด้วยเนอะนะครับผมจะได้แล้วมีข่าวเข้ามากมายเลยที่เราจะต้องติดตามกันกับตีข้องร้องข่าวต่อนะครับผมวันนี้อู่ข่าวเล่าความกับน้องอ่านจะต้องลาไปก่อนแล้วเนอะปะกันใหม่ทุกเจ้าวันจันทุกเจ้าวันทุกวันเลยนะบ่เว้นวันไหนเนาะจันถึงติดเลยนะครับผม6 โมงเช้าเฮามาอยู่ด้วยกัน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเต็มที่ในโค้งสุดท้ายรับการประชุม IMF และ

และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ในการโชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสารัตถะพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการโดยภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกนั่นเองแหละครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพียงเท่านั้นแต่ว่าต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศครับเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละไปร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นและสำหรับตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันเพราะว่าถ้านับถอยหลังแล้วเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นแหละครับที่จะถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำ5ข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยย้ำ5ข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำข้อแรกนี้ว่าถึงเรื่องการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีข้อที่2คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมให้จัดกำลังเข้าช่วยล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่
และเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วที่สุดข้อที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องแหละครับข้อที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทันใดและข้อสั่งการข้อที่5คือเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า first come first serve ครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7กันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยเปิดเผยแล้วครับว่าภาพรวมในหลายพื้นที่นั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม่าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดกันด้วยแหละครับพี่น้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดกันด้วยในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆกันด้วยแล้วก็เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่7ถึงวันที่14ตุลาคมนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีส่วนในด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วว่ายังไงในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายด้วยกันและจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำชับบอกว่าให้เร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พร้อมประสานทางธนาคารออมสินให้จัดเจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติและโอนเงินเยียวยาทันทีทันใดเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องจากทางปภ.เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดและครับพี่น้องแล้วในส่วนของภาพรวมในนามรัฐบาลเขาก็เร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้โดยเร่งบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้
ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคและครับโดยในส่วนของภาคใต้นั้นคาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวหรือประมาณเดือนมกราคมปีหน้านั่นแหละครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นั้นได้มีการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและผู้ว่าราชการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วในเบื้องต้นนั่นเองครับพี่น้องและในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารสินค้าต่างๆขาดแคลนอย่างไรกันบ้างโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากครับก็ได้ประสานขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างพอเพียงแล้วได้กำชับทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าให้เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีทันใดหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเลยครับส่วนในด้านการบริหารจัดการไข่ไก่นั้นได้มอบหมายกรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนี่แหละเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อปมดราม่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยบอกว่าให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำเลยครับว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความคิดเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่แล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT นี่แหละเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและก็เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับโรคหนึ่งที่ชื่อว่าการละโรคโดยทางกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการในการเฝ้าระวังการละโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรคเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตามพ่อแม่พี่น้องครับ
นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียนี่แหละครับซึ่งก็มีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางกันด้วยแล้วล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับพี่น้องแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันต่อไปครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมที่ไหนมาฟังกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงครามนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ก็เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องอุทกภัยนี่แหละครับโดยทางรัฐบาลเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารออมสินเตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรก8ตุลาคมนี่แหละครับพี่น้องเอาละครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ว่าสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มดีขึ้นพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำขังบางส่วนในซอยย่อยแล้วคาดว่าจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนี้แหละครับและสำหรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:30 น.ก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 49,000 รายโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลายรายการด้วยกันและสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้รับข้อมูลยืนยันแล้ว2จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสระแก้ว594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนโดยทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะรวบรวมและยืนยันข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 น.ของทุกวันแหละครับเพื่อโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคม2569ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เร่งทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดครับ
และนอกจากนี้ทางปภ.ก็ได้เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายน2569ประกอบกับปริมาณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วในเบื้องต้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันแล้วกว่า 20,000 ครัวเรือนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีรายการแผ่นดินท่านผู้ชมอาจจะเคยพบเห็นเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกหลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊หรือคลิปลับโดยคนร้ายได้หลอกลวงเด็กหรือข่มขู่เด็กให้ส่งภาพนั้นต่อเพื่อคนร้ายจะนำภาพโป๊หรือคลิปลับเด็กนั้นไปเผยแพร่เพื่อหารายได้ทั้งนี้นะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กผมมี5ข้อควรปฏิบัติที่จะให้ท่านสามารถนำไปใช้เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กข้อที่1ให้ท่านสอบถามข้อที่จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดวันและเวลาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอข้อที่2ห้ามมิให้เด็กนั้นโต้ตอบกับคนร้ายแต่ก็ห้ามไม่ให้เด็กบล็อกการติดต่อกับคนร้ายเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเด็กนั้นได้บล็อกการติดต่อกับคนร้ายแล้วจะทำให้คนร้ายไหวตัวทันและลบหลักฐานต่างๆที่สำคัญออกไปประการที่3ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายข้อความที่พูดคุยกับคนร้ายภาพถ่ายสื่อลามกอนาจารเด็กภาพถ่ายโปรไฟล์พิกเจอร์ของคนร้ายภาพถ่ายที่จะแสดงหรือสื่อให้เห็นถึงตัวตนของคนร้ายและหลักฐานการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับคนร้ายข้อที่4ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการพาเด็กนั้นไปแจ้งความกับเจ้าพนักงานตำรวจในสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านหรือหากท่านต้องการที่จะพบเจ้าพนักงานตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านให้ท่านติดต่อไปที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือตำรวจไทยแคกหรือกองบัญชาการการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนี้เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านในการให้ความช่วยเหลือและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กข้อที่5ในการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจเด็กขอให้ท่านได้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่บ้านพักเด็กสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดของท่านศูนย์พึ่งได้หรือ OSCC ประจำโรงพยาบาลในเขตท้องที่ของท่านรวมไปถึงมูลนิธิต่างๆเช่นโครงการฮักโปรเจกต์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดสื่อลามกอนาจารเด็กขอขอบคุณคณะทำงานซีจิตกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรสำหรับเด็กสำนักงานอัยการสูงสุดและโครงการฮักโปรเจกต์สำหรับข้อมูลในวันนี้สำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้จบลงแล้วในวันนี้ผมขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ